0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ จากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3ทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหัวไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73 เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง24 เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
12: 1 นาทีกับกปท.ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศลทรงพระบรมศพพระโกศลเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3 ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศลทองทั้ง2 ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศล2 องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศลองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรดาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้ พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
19: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธะผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
18: คร
19: ับแล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ครอบคลุมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
18: ี
19: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
18: ครับ
19: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ย เป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงของในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็หมอนตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
18: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
19: เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ
18: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อเดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
19: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกลับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้ามีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างทางนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขยายความเลยได้ไหมครับว่าม
18: ัน
19: ไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามต่อเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
18: ่
19: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
18: ้
19: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำได้เห็นต่อเนื่องนะครับหรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งงานร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำกี่ความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหา

0: มีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี
1: ้
0: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการหรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์แฟร์เพลย์แล้วก็สามารถทำได้เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6คู่ส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยจดเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาจากเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาช่วยพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวเข้าเสนอแข่งขัน
1: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
0: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
1: ์
0: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราตัวทัพเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
1: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกตที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
0: ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นแบบนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
1: ้
0: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยัน
1: คร
0: ับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาเลสเซอร์เลนของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบบกำหนดเป็น TOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับเราได้มีการนำเส้นเลเซอร์มาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
1: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้ที
0: ชั้นหนึ่งครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
1: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
0: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไรเรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี้ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีอาจจะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
1: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
0: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

0: ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
1: ครับ
0: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
1: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. ประเทศไทย1ในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่8ถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยIT FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ.กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ.เป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
5: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได้
4: ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
6: กับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไป ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นดิจิทัลได้แท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
4: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียมประชาชนตลอด2ฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปราบปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี
8: ้เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำคูคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเดียวกันก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
7: สำหรับการเลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ายหลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
9: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับ Thailand Biennale ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
3: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการหลอมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาชโย
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: วันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันในวันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมาประจำการแล้วทั้ง2คนด้วย1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันติชชัยค่ะ
1: ผมคนจันทร์คำวงครับ
0: ค่ะ
1: รายงานตัวครับ
0: ประจำการ
1: ครบ1อาทิตย์ไม่มีใครหายไปไหน
0: เราสัญญาแล้วว่าสัปดาห์นี้เราจะไม่หายไปไหนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 MHz นะคะแล้วก็คลื่น98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะสำหรับเช้าวันศุกร์ค่ะเช้าวันหลายๆคนก็บอกเราว่าวันเสาร์น้อยครับคุณพิมลการคุณคมสันแต่เราเนี่ยเสาน้อยไม่เคยมีกับเราเลย
1: ไม่เคยมีเสาน้อยเสาใหญ่
0: พวกเราไม่เคยมีเสาเล็กเสาน้อยนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ยังคงมีภารกิจทั้งวันเหมือนเดิมแล้วก็จะมีภารกิจในช่วงเย็นด้วยสำหรับวันศุกร์วันนี้ในสัปดาห์นี้ในช่วงเดือนนี้เนี่ยภารกิจศุกร์เย็นพฤหัสเย็นเนี่ยเราค่อนข้างจะแน่นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเราไปไหนกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่วันนี้มาดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งคุณเพราะว่าหันไปตื๊ดไปเจอผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้ช่วง8โมงเมื่อเช้าเนี่ยคุณดิฉันเห็นเกาะก้อนเมฆก้อนฝนอย่างนี้ดีกว่าก้อนฝนในอำเภอทางโซนใต้แล้วก็มีอำเภอทางโซนเหนือด้วยนะคะ
1: อำเภอแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกไหม
0: ถ้าถามดิฉันว่าดิฉันว่าตกดูจากรถ ดิฉันว่าตกดูจากรถ คุณผู้ฟัง
1: ไม่แน่ใจว่าตก
0: แต่ว่า
1: หรือตกแบบไหนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่กลับจากที่นี่ไปกลับจากที่นี่ออกไปก็ไม่ตกนะคุณจนน่าประมาณ2ทุ่มอ่ะไม่ตกคือประมาณซุ่มทุ่มสองทุ่มเนี่ยไม่ตกยาวๆแต่กลางคืนเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อเช้านี้พอลงมาเนี่ยเห็นรถน่าจะตกค่ะเพราะว่า
1: เปียกๆใช่ไหม
0: เปียกแบบว่าทั้งคันเลยแต่ว่าถามว่าหนักไหมตอบไม่ได้ว่าหนักไหมแต่ว่าวันนี้นะที่ตรวจพบกลุ่มฝนคุณเป็นฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางแล้วก็หนักมีตั้งแต่อ่อนมีปานกลางแล้วมีหนักด้วยพื้นที่เชียงใหม่ค่ะโซนเหนือฝางเชียงดาวชัยปราการแม่แตงพร้าวนะคะแม่ริมโซนกลางโซนใต้ที่สมเมิงแม่วางจอมทองดอยหล่อฮอดดอยเต่าแล้วก็อมก๋อย8โมงเช้าเมื่อเช้านี้ที่ไหนเป็นอย่างไรสำหรับอำเภอที่เราพูดถึงฝนตกไหมมีกำลังอ่อนกำลังปานกลางหรือว่ามาแต่ความมืดกลุ้มเล่าสู่เราฟังสักนิดนึงสำหรับในส่วนเรื่องของฝนเช้านี้นะคุณ
1: ครับ
0: ถ้ามาดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วงของ24ชั่วโมงนี้อย่างที่เราคุยกันพอเป็นวันที่11เนี่ยในเรื่องของฝนฟ้าบ้านเราเนี่ยน่าจะลดลงเพราะว่าก็จะไปอคอนทางอำเภอทางโซนใต้แล้วก็ไปทางภาคเหนือตอนล่างละสำหรับวันนี้แต่ว่าก็ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้านะคุณสภาวะอากาศทั่วไปวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะภาคเหนือฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคกลางตอนล่างค่ะภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ ่าวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกด้วยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะคุณสำหรับในส่วนของฝนฟ้าคะนองบ้านเราจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีอยู่แต่ว่าลดลงจากเมื่อวานร้อยวันนี้มีอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย33องศาเซลเซียสค่ะคุณวันนี้เรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมวันนี้เนี่ยเป็นลอดช่องขนมถ้าพูดถึงลอดช่องพูดถึงเปียกปูนคุณผู้ฟังก็จะนึกถึงการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะ25อำเภอเลยคุณจะมีฝนอยู่ที่ประมาณ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะ
1: จริงๆแล้วเมื่อวานก็บอกว่าตัวเมืองใช่ไหมฮะฝนเล็กน้อย
0: ใช่
1: แต่เมื่อวานก็ไม่น้อยนะบ่ายๆ
0: แต่ว่าน่าจะแถวที่บ้านแถวทำที่ทำงานเราไม่คุ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ถามเพื่อนไปเพื่อนบอกว่าไม่ตกคือแบบไม่ใช่ไม่ตกคือตกแบบสุย
1: ๆแต่ของเรานี่คือ
0: บุ้ม
1: บุ้มเดียว
0: ใช
1: ่พอพ่อเห็นเมฆลอยมาเดี๋ยวโหกะแล้วนะฮะกะหนักแน่นะครับโซนตัวเมืองนะอาจจะเป็นโมงนะตบโมงที่เขาอยู
0: ่จริงๆแล้วเมื่อวานนี่ถามเพื่อนก็อยู่ไม่ไกลจากโมงบ้านเราเนาะคุณดิฉันเข้าใจว่าน่าจะแรงเหมือนกันก็ถามว่าฝนตกแรงไหมเพื่อนบอกว่าไม่แรงนะแต่ก็ตกอยู่คือตกอยู่แบบไม่แรงเหมือนบ้านเราแต่ฉันเลยบอกว่าที่ทำงานตอนนี้ฝนตกแรงมากคือแบบรู้สึกถึงเสียงฝนที่แบบบึ้มลงมาคุณผู้ฟังเราจัดรายการเราทำงานกันอยู่ในปกติแล้วเนี่ยหูเราไม่ค่อยจะได้ยินเพราะเราจะสวมหูฟังแบบนี้ใช่
1: หันไปดูที่อ่ะ
0: โอ้โห
1: มาแล้วนะหนักด้วยเมื่อวานนี้มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดสัปดาห์เนี่ยโอ้โหฝนเหมือนฝนลดลงนะแต่เหมือนมันเด้งขึ้นเด้งลงนะฮะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ย
0: เดี๋ยวคุณเด้งขึ้นเด้งลงนึ
1: งเด้งขึ้นเด้งลงก็คืออย่างวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่ใช่ไหมฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยเหลือร้อยละ40นะครับของพื้นที่วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยลดลงอีกนะครับเหลือร้อยละ30นะครับเหมือนกราฟแล้วดิ่งลงนะครับแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้น
0: เป็นถ้วยเป็นถ้วย
1: เป็นถ้วย
0: เป็นถ้วย
1: วันธนาคารขยับขึ้นเป็น40นะครับแล้ววันพุธขยับขึ้นเป็น60วันนี้รอบนี้จะอาทิตย์นี้ในช่วง7วันเนี้ยจะเป็นกราฟแบบนี้ครับเป็นถ้วยเป็นรูปถ้วย
0: เป็นรูปถ้วยค่ะเป็นตัวยูครับน้องฟางเป็นตัวยู
1: ดิ่งลงในช่วงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันจันทร์โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังมีฝนทุกวันนะครับแต่ว่าก็ต้องนี่แหละติดตามการพยากรณ์อากาศวันต่อวันนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะครับ
0: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องของฝนฟ้าอย่างที่บอกกันก็ลาสาไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าฝนลดลง
1: ใช่ครับ
0: แต่คือในบางพื้นที่อย่างที่คุยกันเมื่อวานบางพื้นที่ก็แบบตอนเช้าแบบแดดแผ่แรกแบบเนี้ยวันนี้ออกมาก็แดดแผ่แรกนะวันนี้คือฟ้าสวยมากนะคะ
1: เดี๋ยวเรารู้ตอนบ่ายฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยิงบ่ายเขาเรียกว่าสุขแห่งชาติด้วยวันนี
0: ้เด็กๆ ด้วยนะคุณ นะก็มาดูกันว่าบ่ายจะเป็นอย่างไรก็อย่างที่บอกกันว่าระมัดระวังอย่าไปลาสาเรื่องของฝนฟ้าในระยะนี้นะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของทักทายคุณฟังกันสักนิดนึงดีไหมคุณ
1: เ
0: พราะว่าดิฉันน่ะไปเห็นทีมที่ไปศึกษาดูงานเรื่องของหุ่นยนต์ที่เขาทำเรื่องของมีเดียหุ่นยนต์ที่ประเทศจีนเนี่ยดูน่าสนใจทีเดียวนะคะหันไปเจอเลยนะน่าสนใจทีเดียวเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสื่อสารมวลชนเรื่องของมีเดียนะคะเดี๋ยวท่านผอ.กลับมาอาจจะได้มาเข้ารายการน่าจะเป็นรายการพี่เก่งอาจจะเป็นรายการของพี่เก่งมาเล่าให้ฟังว่าเทียนทางนู้นเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างฉันเห็นนวัตกรรมค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการวันนี้อย่ากุ้มกับลุมนะมาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสุขแห่งชาตินะคะทักทายคุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีครับ2คนเสียงดีสวัสดีทักทายยามเช้าค่ะคุณพงศักดิ์ส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหนองต้นน้ำปรมินส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราแบบรัวๆเลยเช่นเดียวกับคุณสิริพรค่ะส่งกำลังใจเป็นหัวใจแบบรัวๆมาให้เราเลยขอบพระคุณในเช้าวันศุกร์ค่ะ แบตเราก็เริ่มอ่อนพอวันศุกร์แล้วพอวันพฤหัสวันศุกร์แบตเราก็จะเริ่มอ่อนนะคุณผู้ฟังคุณสาธรค่ะทักทายมานะคะบอกว่าสวัสดีครับที่นนทบุรีวันนี้ฝนเล็กน้อยอุณหภูมิเนี่ยมันลดลงจากวันก่อนๆวันนี้อยู่ที่26องศาเซลเซียสค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 ยังคงอยู่ในระดับสีฟ้าฟ้ายังฟ้าอยู่ค่ะคุณภาพอากาศดีมากนะคะในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขค่ะชอบฟังรายการเราบอกว่ารายการเราเนี่ยแม้ขวะสาระความรู้เป็นกันเองอู้ม่วนค่ะคุณใจดีไข้หัวก็ม่วนนะมูเฮาเนี่ยขายครัวกับม่วนในแต่ละวันนะคะคุณสุวชัยค่ะทักทายมาสวัสดีครับสุขสันต์วันศุกร์ครับวันนี้วันพระใส่บาตรเอาบุญมาฝากทีมข่าวสวทชเชียงใหม่และทุกท่านครับเช้านี้ดอนเมืองกรุงเทพฝนกำลังตกปล่อยปล่อยอยู่ครับนะคะกรุงเทพเริ่มมีฝน
1: มีฝนตกนะครับ
0: นะคะขอบพระคุณค่ะเอาบุญมาฝากเราด้วยนะคะคุณสุภชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็คุณวารินค่ะคุณวารินทักทายมาสวัสดีวันพระธรรมะสวัสดีค่ะขอพระขอคุณพระคุ้มครองขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะเช้าแดดพอมีค่ะรีบซักผ้าค่ะใช่ค่ะเมื่อวานซักก็ยังไม่แห้งค่ะ
1: ต้องวันนี้อีกวันนึงครับ
0: ฝนคือแบบโอ้โหน่ากลัวมากนะคะมาแบบช่วงบ่ายๆซักผ้าไม่ทันเลยทีเดียวคุณวารินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะแน่ออกมาจากกลุ่มกับลุมแล้วคุณ FC
1: มาแล้วใช่
0: ไห
1: ม
0: ดอยสเกตนะฮะ00นาฬิกาอีนะ00นาฬิกานะคุณนะ
1: หมายถึงว่าไม่ได้ฝนตกหรือเปล่าน
0: ั่นนะ00นาฬิกาอ่อยๆเจ้าแล้วก็หายไปละแดดอ่อนๆแต่ว่าจักหญ้าวันนี้ขายอย่างเจ้าลูกเมินละนี่เนี่ยว่ากลุ่มกับลุมลูกเมินละรอฟังรอฟังดูติดมาครบนอแน
1: ่ติดนี้มาครบครับ
0: ติดหน้าก็ยังครบอยู่นะครบติดหน้าครบ
1: อาทิตย์หน้าก็ครบนะ
0: แต่อาทิตย์
1: นู้นครับอาทิตย์23 24นู่น
0: อาจจะไม่ครบ
1: อาจจะไม่ครบ
0: อาจจะไม่ครบนะฮะคุณผู้ฟังก็วันนี้ก็ทักทายคุณฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาทักทายกันอีกครั้งในช่วงท้ายๆของรายการตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามกันในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนดีกว่าค่ะคุณ
1: ครับ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA มาแจ้งเตือนนะครับให้ระวังมิจฉาชีพที่จะส่งอีเมลหรือ SMS เพื่อให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ส่งอีเมลหรือ SMS พร้อมแนบลิงก์หลอกให้กดเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลอาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลสำคัญและความเสียหายทางการเงินได้ซึ่งถือว่ากลโกงมิจฉาชีพเนี่ยที่มักจะใช้ก็คือ 1. แอบอ้างตัวเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2. ส่งลิงก์ให้กด 3. หลอกให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลและ 4. ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินทางด้าน PA นะครับขอให้ประชาชนนะครับอย่าได้หลงเชื่ออย่ากดลิงก์อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลจากอีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือโดย PA นะครับไม่มีนโยบายในการส่งลิงก์ให้กับลูกค้าเพื่ออัปเดตข้อมูลและขอให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านทางช่องทางที่เป็นทางการของ PEA เท่านั้นหากพบเห็นหรือสงสัยนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ PA 1129เบอร์นี้จำให้แม่นครับ1129 PA นะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับแจ้งเหตุเรื่องของความขัดข้องของไฟฟ้าเสาไฟล้มสายไฟขาดนะครับหรือต้นไม้ล้มทับสายไฟแจ้งได้เลยเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับรวมถึงข้อมูลที่อยากทราบอยากรู้เกี่ยวกับ PA 1129ครับผม
0: ค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยอย่างที่บอกพี่มิตรค่ะอยู่ในทุกวงการเลยในคุณก็พูดถึงเรื่องของพี่มิตรแล้วเราไปต่อกันที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณก็เป็นเรื่องของพี่มิตรเหมือนกันวันนี้มีเรื่องของพี่มิตรออนไลน์มาฝากกันค่ะก็ช่วงนี้ทำงานกันแข็งขันมากคุณพี่มิตรนะคะไปติดตามกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานช่อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อย่างที่บอกกันคุณเรื่องของมิจฉาชีพอยู่ในทุกวงการเลยก็ทางด้านท่านอัยการก็แนะนำเรื่องของข้อควรระวังการจ่ายเงินบางทีเนี่ยเราอาจจะ
2: เจอเป็นประจำนะพี่เรื่องของอะไรนะเก็บเงินปลายทาง
1: ใช
2: ่มีเก็บเงินปลายทางหลังๆนี้ก็ถือว่ายังรันอยู่ในทุกวงการนะครับยังรันอยู่ในทุกวงการที่การหลอกลวงบางทีสั่งของไปนะครับแต่บางทีผมเคยเจอนะที่แบบพนักงานส่งของเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่ได้สั่งหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าส่งมาจากต่างประเทศแปลกๆอะไรนี่มีแต่ภาษาแบบต่างประเทศบอกอ่ะไม่ได้สั่งเขาบอกว่าจับดูแล้วพี่ข้างในมันเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวบอกอ่ะส่งคืนเลยไม่ได้สั่งเราก็เช็คของเราว่าเราไม่ได้สั่งเหมือนกันนะครับ
1: ก็เรามาระวังกันด้วยคุณแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนาะคุณสังคมบ้านเราตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเด็กเนี่ยก็ไม่ค่อยพกเงินละก็จะเป็นสแกนผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เราถืออยู่เนี่ยก็คือเรามาระวังถ้าเกิดเราจะสแกนอย่างที่ท่านอัยการบอกพยายามใช้เครือข่ายของโทรศัพท์มือถืออย่าไปใช้สัญญาณ Wi-Fi ปิด Wi-Fi ก่อนนะคะก็เรามาระวังกันด้วยแล้วกันในเรื่องของการจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่มิตรออนไลน์เนี่ยมากันเยอะมากโดยเฉพาะในวงการที่เป็นการซื้อของผ่านออนไลน์แบบนี้บางทีเนี่ย

0: วันนี้มีมาฝากกันต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะอย่างที่คุยกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าหลายๆท่านตอนนี้ก็ทำคอนเทนต์เรื่องของประกันภัยเราต้องมาดูกันละค่ะว่าแบบไหนทำได้แบบไหนทำต้องระมัดระวังอะไรคือการให้ความรู้อะไรคือการเสนอขายเมื่อวานนี้ดิฉันพูดถึงเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของประกันภัยไปแล้วนะคะเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่สามารถทำได้วันนี้เรามาดูกันต่อค่ะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยตรงล่ะเราจะพูดได้ไหมหรือเราสามารถทำคอนเทนต์ได้ไหมถ้าเราไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าตัวแทนประกันภัยคำตอบก็คือพูดได้ค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเริ่มจะมีเส้นบางๆที่เราต้องระมัดระวังค่ะเราสามารถนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะแล้วก็เงื่อนไขทั่วไปของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในกรมธรรม์บอกว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประเภทใดอยู่ในตลาดหรือเปรียบเทียบข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงระหว่างผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่างๆได้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการขยับจากการให้ข้อมูลไปสู่การตัดสินใจแทนคนดูหรือว่าคนฟังเช่นนะคะบอกว่าผลิตภัณฑ์ใดดีกว่าเหมาะกว่าหรือว่าคนลักษณะนี้ควรซื้อแบบไหนเพราะการสื่อสารลักษณะดังกล่าวอาจเข้าใกล้การให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลหรือการเสนอขายได้ส่วนใครที่อยากรีวิวประกันที่ตัวเองเคยซื้อหรือเล่าประสบการณ์การใช้สิทธิ์ก็สามารถเล่าได้ค่ะเล่าได้ค่ะแต่ว่าควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคำแนะนำสำหรับบุคคลอื่นซึ่งก็สรุปสั้นๆค่ะว่าให้ข้อมูลได้เล่าประสบการณ์ได้แต่ไม่ควรตัดสินใจแทนคนอื่นนะคะว่าเขาควรจะซื้ออะไรประกันแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่กี่คำค่ะคุณจากการให้ข้อมูลอาจจะเป็นเรื่องของการชี้นำอันนี้ต้องระมัดระวังค่ะอย่างที่บอกว่าบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างสองเรื่องนี้ก็อยู่ที่คำพูดเพียงไม่กี่คำนะถ้าเราพูดว่าประกันสุขภาพมีหลายประเภทแต่ละประเภทเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยมีเงื่อนไขแล้วก็ความคุ้มครองแตกต่างกันควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจนี่คือการให้ข้อมูลนะมีหลายแบบมีหลายเงื่อนไขต้องอ่านรายละเอียดก่อนตัดสินใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นว่าแผนนี้ดีที่สุดสำหรับคุณอายุเท่านี้ต้องซื้อแบบนี้หรือยกเลิกของเดิมแล้วมาซื้อแบบนี้ดีกว่าความหมายเปลี่ยนไหมคุณ
2: เปลี่ยน
0: เปลี่ยนนะคะความหมายเปลี่ยนการสื่อสารเปลี่ยนไปเพราะว่าจะเริ่มมีลักษณะของการแนะนำชี้นำหรือให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลแม้แต่การเปิดให้คนส่งข้อความส่วนตัวมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวช่วยวิเคราะห์ให้ว่าคุณควรมีทุนประกันเท่าไหร่ก็เป็นอีกลักษณะที่ผู้ไม่มีใบอนุญาตควรระมัดระวังนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าให้ความรู้ชี้นำเสนอขายมีเส้นบางๆนะคะเรามาระวังกันด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนประกันไม่มีเอกสารคุณ
2: ก็สำหรับใดที่อาจจะคือแบบทำให้ถูกต้องอ่ะก็ต้องไปสอบเป็นตัวแทนประกันเนาะต้องไปมีบัตรตัวแทนนะครับของแต่ละเขาเรียกแต่ถ้าประกันเชื่อแต่ละบริษัทใช่ไหมครับเขาจะต้องมีบัตรตัวแทนอยู่นะครับแล้วก็มีการเขาก็มีการอบรมอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้ก็อย่าพี่เอบอกไปเป็นเส้นบางๆกั้นระหว่างเสนอแนะกับขายใช่ไหมครับพี่
0: จริงๆแล้วเนี่ยคุณแล้วแบบบางคนเขาก็จะใช้วิธีการนี้อันนี้อีกนิดนึงละกันไหนๆก็พูดแล้วอีกนิดนึงละกันว่าบางท่านคุณเขียนมาเขียนแบบเขียนคอนเทนต์เนาะแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำจบไหมล่ะไม่จบนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้แบบไม่ใช่คำแนะนำแต่ก็ต้องบอกว่าไม่พอค่ะเพราะว่าการพิจารณาว่าคอนเทนต์เข้าข่ายการเสนอขายหรือไม่ได้ดูเพียงแต่ว่าเราเขียนอะไรไว้กำกับไว้ว่าไม่ใช่คำแนะนำแต่เขาอ่ะจะดูเรื่องของเนื้อหาเรื่องของพฤติกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะต่อให้ต้นโพสต์เขียนว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำหรือการชักชวนให้ทำประกันแต่ถ้าเนื้อหาตามมายังเป็นเรื่องของการชี้นำให้บุคคลใดซื้อผลิตภัณฑ์ใดโดยเฉพาะข้อความดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้พ้นเรื่องของความรับผิดทางกฎหมายนะคะ า
2: อืม

0: อันนี้ฝากไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูค่ะว่าถ้าเราเป็นคนทั่วไปอย่างเรา2คนซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนประกันเนี่ยเราอยากทำคอนเทนต์เนี่ยเราต้องยึดหลักอะไรบ้างเดี๋ยววันจันทร์มีมาฝากกันนะคะวันนี้อ่ะฝากไว้ว่าอะไรคือการชี้นำแล้วกันระมัดระวังกันด้วยเรื่องนี้อ่ะไปไหนต่อดี
1: เอาไปเรื่องนี้ก่อนขายครัวขายครัวนะครับอันนี้เป็นถือว่าขายครัวเป็นการยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วกันนะครับไปจะพาไปที่สายใต้พาไปที่อมก๋อยครับเพราะว่าที่อำเภออมก๋อยเขามีการยกระดับผู้ให้บริการท่องเที่ยวนะครับโดยมีการจัดอบรมนะครับทักษะให้กับไกด์ท้องถิ่นลูกหาบแล้วก็ผู้ประกอบการโฮมสเตย์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางด้านนายปรีชาพลภูนทวีนายอำเภออมก๋อยนะครับท่านได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการนี้นะครับเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมประจำปี2569จัดขึ้นที่หอประชุมอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งก็มีประชาชนนะครับที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าร่วมอบรมเนี่ยจำนวน100คนด้วยกันโอ้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงไกด์ท้องถิ่นลูกหาบแล้วก็ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ด้วยนะครับให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับของชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืนซึ่งการอบรมดังกล่าวเนี่ยเนื้อหาก็ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับจากวิทยากรนะครับผู้มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตนเมื่อเข้าพื้นที่และเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยมีวิทยากรคือนายครินนะครับนายครินหิรันไกรลาศหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยการเป็นนักเล่าเรื่องเส้นทางเดินป่าและนักสื่อสารความหมายท้องถิ่นนะครับโดยนายโชติวิทย์ที่มาทาธีรโรธจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลนักท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1จังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนมีกิจกรรมร่วมคิดร่วมออกแบบการท่องเที่ยวอำเภออมก๋อยโดยทางด้านนายปรีชาพลภูนทวีนายอำเภออมก๋อยแล้วก็นายชุมพลพัฒน์คงธนจารุอนันต์จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมทั้ง100คนก็ได้รับมอบเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวเพื่อรับรองว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อจะได้นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพโดยก็ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยการสร้างความประทับใจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอำเภออมก๋อยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและก็ยั่งยืนครับ
0: จริงๆนะคุณอำเภออมก๋อยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ดิฉันเนี่ยไอ้นี่มากเลยอ่ะอยากไปเที่ยว
1: คือจริงๆเรามีโอกาสจะไปแต่เราติดภารกิจ
0: ใช่คุณ
1: เพราะว่าล่าสุดทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีกิจกรรมนะเส้นทางชากาแฟ
0: ใช่ก็เป็นจริงๆแล้วอย่างเส้นทางชากาแฟที่คุยกันไปที่อำเภออมก๋อยก็อยู่จัดที่ตำบลนาเกียนคุณก็เป็นพื้นที่ที่มีการเดินป่าคือฉันว่าเหมาะสำหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบการเดินป่าชอบธรรมชาติแบบฮิวใจด้วยกัน
1: ใส่เทลใช่เทลอะไรเงี้ย
0: ฮิวใจด้วยการแบบไปกาง
1: เต็นท์
0: ใช่มีน้ำตกด้วย
1: ครับ
0: ห้วยน้ำเย็นถ้าเดนจำไม่ผิดนะ
1: น้ำตกห้วยน้ำเย็น
0: ก็คือแบบหลายๆท่านอาจจะชอบในลักษณะของการกางเต็นท์คุณนึกออกป่ะ
1: แคมปิ้งใส่แคมปิ้ง
0: ใส่แคมปิ้งใช่เช้ามาจิบกาแฟกลิ่นหอมของอมก๋อยนาเกียนแล้วก็ดูแบบสัมผัสธรรมชาติดูเรื่องของการคือจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันถ้าเราปลูกกาแฟในป่าคุณทุกคนต้องดูแลรักษาป่าเพราะว่าถ้าป่าหมดกาแฟก็หมด
1: ก็
0: จะไปพร้อมกันเพราะว่าเราปลูกกาแฟเนี่ยใต้ต้นไม้ใหญ่ พราะฉะนั้นเนี่ยก็พอเป็นการปลูกกาแฟในพื้นที่ป่าสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือการดูแลป่าของพี่น้องประชาชนก็คือการที่คนเราเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกับป่าคุณลดเรื่องของ PM 2.5 ได้ด้วยนะเรื่องของไฟป่าได้อีกด้วย
1: อัน
0: นี้ก็คือเป็นวงจรเป็นการครบวงจรแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำแถมไม่พอเนี่ยยังเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่คุณบอกใส่แคมปิ้งโอ้ยฟิลนะนั่งแบบ
1: เดินป่า
0: ด
1: ู
0: หมอกดูหมอกจิบกาแฟอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง
1: เพราะว่าเปิดเส้นทางช่วงเนี้ยนะเดี๋ยวพอเข้าปลายฝนต้นหนาวนะครับสักเดือนตุลาคมพฤศจิกายนผมว่าโอ้นักท่องเที่ยวแน่นแน่อันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะพี่เอ
0: ๋
1: สำหรับลูกหาบนะครับสำหรับยังล่าสุดที่เราได้ทราบข่าวก็คือที่ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ไปเนี่ยเขาเหมือนเดินทางไปกลับเท่าไหร่13 กิโล
0: 13 กิโล
1: บางท่านอาจจะไม่ไหวไงเขาก็เลยมีการอบรมเรื่องของลูกหาบเรื่องของไกด์ท้องถิ่นก็จะแนะนำเส้นทางสำหรับเส้นทางนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะไปแบบเป็นกรุ๊ปนะเป็นกรุ๊ปหรือว่าบางท่านเนี่ยอย่างเราไม่เคยไปเราก็ไม่รู้ว่าจุดเนี้ยพอแวะจุดนี้แล้วจะได้เห็นอะไรจุดนี้นะมีไฮไลท์ตรงไหนในระหว่างเส้นทางนะฮะเขาก็มีการอบรมรวมไปถึงมีการอบรมไกด์ท้องถิ่นเนี่ยเรื่องของการปฐมพยาบาลด้วยบางทีอาจจะพัดตกหกล้มนะครับเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ด้านพยาบาลจะเข้าไปถึงเนี่ยก็มีการอบรมนี้ด้วยนะครับการอะไรเนี่ยการดามการประคองนะครับการอะไรแบบผูกการมัดกรณีที่แบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเส้นทางนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันอย่างที่เห็นในภาพข่าวก็คือมันลื่นฝนตกแล้วก็พื้นที่อาจจะชื้นแฉะด้วยนะครับ
0: ค่ะแจ้งเตือนกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานอย่างที่เราทราบกันก็จะมีข่าวสารในข่าวสารดังเลยแหละเกี่ยวกับเรื่องของพระภิกษุเมื่อวานนี้นะคะซึ่งตำรวจไซเบอร์เขาก็เตือนมานะหลายๆคนก็มีการไปทำ AI และดิฉันเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ
1: บางส่วนบอกว่าแชร์จนเพลิน
0: ใช่อันนี้ระมัดระวังกันด้วยซึ่งตำรวจไซเบอร์เขาเตือนมาโพสต์แชร์คลิปอนาจารระวังคุก5 ปีปรับ 100,000 บาทนะคุณเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียเป็นเหรียญ2 ด้านค่ะตำรวจไซเบอร์โพสต์เตือนญาติโยมมือไวโพสต์คลิปลามกอนาจารอาจเข้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอลามกและเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ระวังโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ค่ะในส่วนผู้ที่แชร์หรือส่งต่อสื่อลามกอนาจารยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกระวังโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีเช่นเดียวกันหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5คุณระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะ
1: โอ้โหเมื่อวานเห็นแชร์กันเยอะเลยนะครับ
0: ใช่คุณ
1: โต๊ะวงกลมนะฮะโต๊ะวงกลม
0: มีแบบมีในหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะแล้วก็ไปไหนดีคุณ
1: ไปเรื่องนี้กันหน่อยครับช่วงนี้เรื่องของฝนตกนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงท่านใดที่อาจจะเดินทางระหว่างจังหวัดนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีเส้นทางติดต่อกับหลายจังหวัดที่ต้องผ่านภูเขาผ่านเส้นทางที่อาจจะเกิดเรื่องของดินสไลด์นะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากในพื้นที่ด้วยนะครับจากการพยากรณ์ด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพอมีฝนตกนะครับหลายพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับก็ได้มีการประกาศปิดน้ำตกนะครับแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกไป3 แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแม่สาน้ำตกตัดหมอกแล้วก็น้ำตกห้วยตึงเท่านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีสีขุ่นแดงนะครับซึ่งทางด้านนายธงชัยนาราธหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็ได้มีการประกาศปิดแหล่งน้ำตกนะครับเป็นแหล่งน้ำตกท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สา น้ำตกตัดหมอกนะครับพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกชุกนะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ก็มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2ของห้วยตึงเท่ามีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวก็จึงได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแม่สาน้ำตกตัดบ่อแล้วก็น้ำตกห้วยตึงเท่านะครับตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ลงไปเล่นน้ำในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทั้ง3แห่งนะครับแล้วก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมขังพื้นที่ลาดเชิงเขาก็อาจได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งถ้าท่านใดที่อาจจะวันนี้วางแผนจะไปเที่ยวน้ำตกทั้ง3แห่งนี้หรือว่าน้ำตกแหล่งอื่นๆนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนได้นะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ06063นะครับ6320881063-6320-881นะครับในวันและเวลาราชการนะครับ
0: ค่ะก็เรามาระวังยังเที่ยวได้นะคะสำหรับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่แจ้งเตือนการประกาศปิดเนื่องจากว่ามีฝนตกบนต้นน้ำบนพื้นที่ต้นน้ำบนพื้นที่เขาด้านบนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณพ่อคุณพูดถึงเรื่องของฝนตกเรื่องของปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของปภ.เชียงใหม่ก็ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะที่แยกขวงสิงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนช้างเผือกค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่เขาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง14นิ้วหรือว่ายักษ์ส้มนี่แหละคุณที่ติดตั้งแถวๆสวท.เรานี่แหละนะคะอัตราสูบน้ำเนี่ยไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน1เครื่องบริเวณ4แยกขวงสิงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนช้างเผือกนะคะซึ่งก็ได้มีการติด8จุดด้วยกันนะคุณสำหรับปีนี้ปี2569เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของอุทกภัยค่ะจุดที่ติดทั้ง8จุดก็จะมีที่บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนช้างเคียช้างเคียนตำบลช้างเผือกนะคะบริเวณหมู่บ้านปาล์มสปริงเพลสตำบลหนองหอยบริเวณชุมชนกาดก้อมตำบลหายยาบริเวณชุมชนสีปิงเมืองตำบลหายยาก็คือที่เราพูดถึงนะคะแล้วก็บริเวณสี่แยกถนนเจริญราสะพานเมงรายอนุสรตำบลช้างคลานบริเวณประตูระบายน้ำบ้านท่ามะโกหมู่8ตำบลขุนคงอำเภอหางดงบริเวณประตูระบายน้ำศพแม่ข่าหมู่ที่3บ้านเกาะตำบลศพแม่ข่าอำเภอหางดงแล้วก็ตัวสุดท้ายที่บริเวณสี่แยกขวงสิงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณ
1: ครับ
0: ก็มีการติดตั้งการเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะ
1: ติดไว้นะครับถ้าน้ำขึ้นเมื่อไหร่น้ำขึ้นเมื่อไหร่ก็เครื่องก็สตาร์ททันทีก็
0: สตาร์ทเลยนะคะดำเนินการได้ทันทีทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งในช่วงของ8นาฬิกา54นาที
1: ไปหาเมนูอาหารการกินกันดีกว่า
0: ไปหาเมนูอาหารการกินโอ้คุณเมื่อวานที่เราคุยกันน้ำพริกอะไรนะที่ดิฉันพูดถึงอ่ะที่เมื่อวานเราไปหากันคุณบอกว่าเป็นภาษาปากกากยอเหรอ
1: ปากกากย
0: อน้ำพริกห่อวอใช่ไหมเมื่อวานนี
1: ้เมื่อวานน้องบอกว่าถ้าเป็นภาษาปากกากยอถ้าพูดถึงผักอีหลืนเขาไม่รู้จักครับ
0: ต้อง
1: บอกว่าผักฮอวอเขาจะรู้จักผักฮอวอเซมั้งเขาก็จะมีสร้อยต่อท้ายด้วยผักฮอวอเซ
0: อ๋อผักฮอวอเซ
1: แต่ว่า
0: แต่ถ้าเราเรียกคือเราเรียกผักอีหลืน
1: ผักอีหลืน
0: ผักอีหลืนนะคะ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นสับตั้งไหนแต่ว่าอย่างที่น้องบอกเมื่อวานนี้ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าผักเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกเหมือนกับเป็นพื้นที่ออร์แกนิกปลอดสารพิษถ้าตรงไหนมีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยก็จะไม่ขึ้นครับ
0: อีหลืนเนี่ยนะคุณ
1: อ
0: ีหลืนนะคะก็สามารถทานได้เลย
1: เขามีงานที่ดอยสะเก็ดในป่าเมี่ยง
0: ดอยสะเก็ดใช่
1: น้ำพริก อีลืนน้ำพริกหอวอ
0: น้ำพริกหอว
1: อนะคะ
0: ดิฉันก็พยายามท่องมากเลยว่าอ่านอะไรนะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็ไปหาข้อมูลกันมาค่ะคุณสุคนค่ะทักทายมาบอกสวัสดีเจ้าแถวโรงพยาบาลสันป่าตองอากาศครึ้มฝนเจ้าคุณช้อฉลาดค่ะบอกว่าสุขสันต์วันศุกร์ครับพี่เอ2นาฬิกาครับฝนตกนะคะแล้วก็ป้าพันนีบอกว่าซักผ้าตากไว้3วันละยังบ่แห้งเลยเน่าแล้วก็บ่ฮู้ละจริงค่ะซักไว้หลายวันก็บ่แห้งเหมือนกันคุณยายละไมบอกว่าสวัสดียามเช้าวันสินเจ้าดีเจเสียงม่วนทั้งสองเจ้าส่งสติกเกอร์รูปหัวใจวันศุกร์คุณสีฟ้ามาเป็นกำลังใจให้เราแบบรัวๆเลยทีเดีย
1: ว
0: นะคะคุณยายละไมบอกว่าแมลงนี้แมลงเบิร์ดเนี่ยยายมีโปรแกรมน้ำพริกต่อเนอร์ดีเจทั้งสองเคยกินก็เจ้า
1: เปียเคยกินไหม
0: เคยกิน
1: บัวอร่อย
0: เคยกินอร่อยค่ะน้ำพริกต่อนะคะคุณสมชายทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่ออู้ม่วนมีสาระอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนตกตั้งแต่เช้ามืดแต่ตอนนี้เพิ่งหยุดตกนะคะส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวกับคุณน้อยนะคะคุณน้อยสุปราณีส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณต่ายทักทายมาสวัสดีดีเจทั้งสองท่านนะคะเช้านี้สดใสปนคลึ้มคลึ้มจะบอกว่าจะได้ดีอากาศวันนี้ปนปนกันไปนอเจ้าเดียวแดดเดียวบดดูแลสุขภาพกันวันนี้วันพระเอาบุญมาฝากเจ้าช่วยแชร์เจ้าขอบคุณค่ะนะคะคุณรินจันดีบอกว่าสวัสดีเดี๋ยวนะคะสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีมืดฝนมากๆครับนะคะคุณตายบอกว่านึกออกแล้วผักเรือนที่คุณเอ๋บอกเคยกินบางคนป้นเอาแกงเจ้า
1: ใช่
0: อีหลิน
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นที่เราไปกินน่ะทุกทีจะเป็นแกงใส่อะไรแตงกวายักษ์อ่ะมาแตงเขาเรียกว่าอะไรแตงกวาดอยอ่ะเขาแตงมาแตงดอย
0: ฉันก็เรียกไม่ถูก
1: ที่เราได้
0: มาจาก
1: ที่เราได้มาจากป่าแป๋นะเราชี้ให้เรามานะคนละลูกสองลูก
0: ที่ฉันเรียกกะที่ฉันเรียกแตงกวายักษ์ของคุณผู้ฟังฉันก็ไม่รู้เขาเรียกอะไร
1: แตงดอยถ้าแตงกวาพื้นราบแล้วมันก็ไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้
0: คือฉันที่เห็นครั้งแรกฉันเข้าใจว่าเป็นฟัก
1: เหมือนฟักเขียวเลย
0: ฟักเขียวเลยนะคะคุณชาวฉลาดบอกว่าเมนูตอนเช้าครับน้ำพริกน้ำผักครับโอ้โหนะน้ำพริกน้ำผักตัวนะคุณนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับในช่วงของวันหยุดยาวๆค่ะคุณตายบอกว่าตังป่าเมียงเปิ้นห้องผักเรือนเจ้าผักเรือนค่ะผักเรือนขอบคุณเจ้าคุณตายวันนั้นวันก่อนเนี้ยไปตังป่าแป๋เปิ้นห้องไผ่อีหลินเนาะคุณนะไผ่อีหลินแต่หลายตี้อาจจะห้องมาเหมือนกันนะครับแต่ลำค่ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลย
1: เขาบอกรสชาติมันจะเหมือนเขาเรียก
0: เปปเปอร์มินต์
1: แล้วก็เวลาเอาไปแกงเสร็จอ่ะมันจะเหมือนผงชูรสแต่เมื่อวานเนี่ยน้องฝึกงานบอกว่าที่บ้านน้องอ่ะที่ทำให้แจ่มหรือทำอมก๋อยครับเขาจะเอาไปตากแห้งครับเขาตากแห้งดีด้วยนะครับแล้วก็มาใส่แกงตอนตากคล้ายๆมันน่าจะทำเป็นลักษณะเหมือนมะแขวนนะพี่เอผมเดาว่านะ
0: นะคะก็เป็นผักที่มีรสชาติเหมือนกลิ่นของสาระแหน
1: ่ครับ
0: หาสาระแหน่วันนี้เราสองคนต้องไปแล้วคุณผู้ฟัง8:59 นแล้วกลับมาจะเจอกันวันจันทร์วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้ว
6: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเวลา10นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วก่อนเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊หนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอก รวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดคว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
8: นายสิทธพงศ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวานินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้ง2พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีกำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: นาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
5: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ก็ใจเย็นๆลงละขอบค
6: ุ
5: ณมากนะ
6: น้องโอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์พบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:10 นาทีโดยประมาณจนถึง 10:00 นะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเราก็มากัน2คนเหมือนเดิมสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: น้องชมพรจันติมาชื่อเล่นน้องแอนเจนค่ะ
0: ค่ะน้องแอนเจนนะคะนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1: ค่ะ
0: นะคะก็มาฝึกกับเราโอ้เดือน
1: 2 3เกือบ2เดือน
0: จะจบแล้ว
1: ใช่
0: เดือนหน้าจะจบแล้ว นะคะยังไงก็อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปก่อนช่วงนี้แล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเสียงกันบ่อยๆอาจจะได้จัดรายการหลายช่วงเวลานิดนึงคุณผู้ฟังก็อย่าเบื่อนะคะให้กำลังใจน้องก็แล้วกันนะคะเพื่อนน้องจะได้มีการปรับปรุงแล้วก็ทำบ่อยๆน้องก็จะได้รู้สึกว่ามันจะได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นในทุกๆวันจากวันแรกที่มานั่งจัดรายการจนถึงวันนี้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปหรือยัง
1: รู้สึกว่าเปลี่ยนไปมากค
0: ่ะนะคะก็เริ่มจากเข้าที่เข้าทางเริ่มจากเตรียมเรื่องมาฝากกับคุณผู้ฟังได้ถูกนะคะแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดสื่อสารก็จะถูกต้องด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก่อนที่จะไปผ่านในช่วงแรกนะคะเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดนึงก่อนนะคะเช้าวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานข่าวว่าภาคเหนือมีฝนลดลงนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นระวังอันตรายฝนนะคะจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางหลายจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังที่ยังคงมีฝนกันอยู่บ้านเราเองก็ไม่ได้หายไปเลยนะคะก็อาจจะมีบ้างนะในเรื่องของฟ้าฝนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะซึ่งในช่วงเช้าๆวันนี้เปิดดูการรายงานฝนนะคะก็ยังคงมีฝนตกกันอยู่นะคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่ทั้งตอนล่างแล้วก็ตอนบนของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาคุยที่น้องแอนหน่อยว่าวันนี้น้องแอนเตรียมเรื่องอะไรมาฝากบ้าง
1: เป็นมิจฉาชีพอีกแล้วค่ะแต่มาในรูปแบบ SMS ค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เป็น SMS ที่หลอกลวงนะคะเป็นกลลวงกันอีกจะมาในรูปแบบไหนติดตามกันในช่วงต่อไปช่วงนี้พักฟังเพลงกันสัก2เพลงค่ะ

0: งานเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะก่อนที่จะเปิดเพลงก็บอกให้กับคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังเพลงที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีงานเพลงเก่าๆในแนวของอมตะลูกทุ่งให้คุณผู้ฟังได้ติดตามมันต่อไปด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้มาถึงเรื่องราวดีๆจากน้องแอนเจนค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงเตือนภัยระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระค่ะหลอกกดลิงก์ดูดข้อมูลบัตรนะคะย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายผ่านช่องทางการเท่านั้นค่ะค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเตือนภัยประชาชนมิจฉาชีพส่ง SMS ปลอมเช่นท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่จุดๆพร้อมแนบลิงก์ค่ะหรือใช้ข้อความเร่งรัดเช่นชำระภายใน15วันลด 50% หลอกให้กดเข้าเว็บปลอมและกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตค่ะย้ำชัดนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code เด็ดขาดค่ะ3ช่องทางสำหรับตรวจสอบใบสั่งที่ค้างชำระของจริงนะคะด้วยตัวเอง1คือแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเข้าตรงเมนูบริการทั้งหมดยานพาหนะแล้วก็ตรวจสอบใบสั่งจราจรค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือแอปพลิเคชัน Police Care นะคะอีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์ระบบใบสั่ง PTM ค่ะทางนี้นะคะตำรวจได้ประสานตำรวจไซเบอร์เร่งสอบสวนติดตามจับกุมแก๊งมิจฉาชีพมาดำเนินคดีค่ะขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันนะคะเตือนภัยผู้สูงอายุและคนใกล้ชิดค่ะหากพบข้อความต้องสงสัยอย่ากดอย่าสแกนอย่ากรอกข้อมูลแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ในสายด่วน191ค่ะและ1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่น้องแอนนำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังเปิดดูข่าวสารแล้วก็เห็นเรื่องนึงที่คงจะต้องแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเชียงใหม่บ้านเราอาจจะฝนตกไม่เยอะนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้มีดินภูเขาสไลด์ปิดถนนสาย1148นะคะเขตพะเยาน่านรถทุกชนิดผ่านไม่ได้นะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บ้านปางหมูปางมะโอตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะได้ส่งภาพแล้วก็คลิปร้องสื่อวอนขอประสานงานช่วยนะคะที่เกี่ยวข้องรีบลงพื้นที่ค่ะช่วยเหลือด่วนด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาหลายอำเภอรวมทั้งอำเภอปงก็ได้เกิดฝนตกหนักจนเข้ามาทำให้เกิดดินสไลด์นะคะบริเวณถนนสายบ้านปางหมูระหว่างกิโลเมตรที่73ถึง74นะคะถนน1148ค่ะเขตติดต่อกับอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ได้เคยมาสร้างถนนใหม่หลังจากที่หลายปีก่อนได้เกิดเหตุถนนพังยุบนะคะเป็นหลุมลึกแล้วก็เพิ่งจะสร้างใหม่เสร็จลงไปไม่นานนี้ชาวบ้านนะคะก็ได้บอกว่าตอนนี้ถนนสายนี้ถูกดินสไลด์ปิดทางทั้งหมดนะคะรถบรรทุกไม่สามารถที่จะสัญจรเข้าออกได้ก็ตอนนี้ก็คงจะมีการประสานงานแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องที่เกี่ยวข้องในเส้นทางนี้ด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่จะต้องเดินทางไปในเส้นทางนี้ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทนะคะอีกหนึ่งเรื่องสำหรับชายชาติทหารค่ะตอนนี้นะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี70จำนวน 18,784 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศนะคะเงินเดือนบวกค่าตอบแทนพิเศษเกือบ 15,000 บาทสิทธิประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ให้ชายไทยนะคะบางคนก็เขาก็จะมีการสมัครนะคะด้วยใจแต่บางคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลุ้นนะคะก็มีได้หลากหลายบรรยากาศ นะแต่ว่าตอนนี้ใครที่สนใจสมัครก็ไปสอบถามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีงานเพลงที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกสัก2งานเพลงนะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะกลับมาในช่วงต่อไปกับเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารดีๆกันต่อค่ะ

0: 2งานเพลงนะ2งานเพลงที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อเนื่องมือช้าเป็นนิดนึงนะคะแต่ก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังหวังว่างานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะข่าวสารจากเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในเรื่องของกระทรวงการคลังนั้นมีการต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบแล้วก็เปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขามีการลงพื้นที่สำรวจร้านค้าค่ะแล้วก็เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบนะคะบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็มียอดขายมากขึ้นก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการค้าขายนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทย plus หลังจากนี้ต้อง plus ให้ร้านค้าขายของได้เก่งแล้วก็บริหารต้นทุนได้เพราะว่านกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนแล้วก็สินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งก็จะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนแล้วก็เตรียมสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บสยจะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ขยายกิจการได้ง่ายค่ะสำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบนั้นจะดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารออมสินโดยธนาคารกรุงไทยจะมีสินเชื่อ 10,000 นะคะเงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทแล้วก็สินเชื่อ SME ค่ะไซส์เล็กนะคะสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านบาทค่ะส่วนธนาคารออมสินมีสินเชื่อ QR มหาเฮงคูณนกกระซิบนะคะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนก็ถือว่าเป็น1ช่องทางของการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า
1: ใน
0: เรื่องการลงทุนการค้าขายก็ต้องใช้การลงทุนเพราะนั้นรัฐบาลก็จะพยายามหาช่องทางนะคะหรือว่าเงินลงทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังต้องการทุนนะคะสำหรับบางกิจการเขาอยู่ตัวแล้วเขาลอยตัวแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ยังต้องหมุนเงินที่ยังต้องใช้เงินทุนนะก็อาจจะเป็นช่องทางเลือกที่ดี1ช่องทางนะคะอ่ะในช่วงนี้น้องแอนมีอะไรจะเล่าสู่กันฟังสำหรับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นโรคใกล้ตัวเลยค่ะแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็คือไข้เลือดออกค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไข้เลือดออกเนี่ยอย่าชะล่าใจเลยนะคะสังเกตอาการเตือนอันตรายกันค่ะหากมีอาการเหล่านี้นะคะ 3-7 วันหลังเริ่มป่วย

0: นะคะให้รีบไปพบแพทย์ทันที1เหงือกมีเลือดออกนะคะมีเลือดออกตามเหงือกเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยนะคะ2อ่อนเพลียหรือซึมลงค่ะอ่อนเพลียมากไม่มีแรง3อาเจียนเป็นเลือดค่ะอาเจียนออกมาแบบเป็นเลือด4หายใจเร็วหอบเหนื่อยหรือหายใจลำบากค่ะ5ปวดท้องรุนแรงปวดท้องมากกดเจ็บ6อาเจียนต่อเนื่องนะคะอาเจียนบ่อยอาเจียนไม่หยุดนะคะป้องกันไว้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมปรึกษาบุคลากรทางแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกค่ะทางที่ดีนะคะเราควรใช้ผลิตภัณฑ์ยากันยุงเก็บหรือปิดฝาถังขยะให้มิดชิดค่ะคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังนะคะใส่ทรายกำจัดลูกน้ำค่ะนอนในมุ้งหรือห้องที่ติดมุ้งลวดค่ะ
1: ค่ะนะคะซึ่งไข้เลือดออกก็มักจะเป็นโรคจริงๆอ่ะมันมีทุกฤดูเลยนะแต่มันจะมีมากที่สุดก็ฤดูฝน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าฝนนั่นก็จะไปสร้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในกะโหลกกะลาในถ้วยจานหรือว่าในกระถางในอ่างปลาทั้งหลายนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วก็ทำให้เกิดไข้เลือดออกได้ซึ่งไข้เลือดออกก็ยังมีอีกหลายสายพันธุ์นะ
0: ใช่
1: นะมีแบบธรรมดาที่เริ่มต้นจะเป็นรักษาหายแต่บางคนนั้นถึงกับเสียชีวิตด้วยอาการของโรคไข้เลือดออก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นเอาหน้าถ้าหากว่ารู้สึกว่าตัวเองอาการในร่างกายตัวเองไม่ค่อยจะไม่ปกติ
0: ใช่
1: นะอาจจะเป็นมีไข้สูงต่อเนื่องมีอาการซึมทานอะไรไม่ได้มีอาการอาเจียนหรือไม่ต้องปล่อยให้ 2-3 วันก็ได้นะคะหากว่ารู้สึกไม่สบายตัวหรือว่ามีอาการที่แปลกๆกับตัวเองเนี่ยไปหาหมอดีกว่าเนาะไปหาหมอเพื่อที่จะได้เริ่มต้นแล้วก็ได้รักษาได้ทันนะเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณฟังช่วงนี้ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพกันนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ช่วงก่อนที่น้องๆก็จะนำเสนอในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่มากับฤดูกาลหน้าฝนเดี๋ยวฝนเสร็จก็จะต้องหนาวต่ออีกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจะหนาวเร็วด้วยนะปีนี้นะก็ต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะด้วยความห่วงใยค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงท้ายสุดของรายการค่ะ

0: นั่นคืองานเพลงเก่าๆนะคะในแนวของอมตะลูกทุ่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราที่มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9:10 น.จนถึง10:00 น.เอาเป็นว่าวันนี้เตรียมเพลงส่งท้ายกับคุณผู้ฟังกันไว้นะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
1: ชมัยพรจันติมาค่ะ
0: ค่ะเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องไม่พบค่าระดับการติดไฟแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า75%ไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหล
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติด กับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายนนี้
9: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจริญปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
10: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอป

0: าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
0: ้อวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักคุณท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้วันศุกร์แล้วเจ้าคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาปากันส่องคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าข้าเจ้าระดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึง 11 โมงโดยประมาณเจ้าสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังต่างเครื่องรับวิทยุต่างสื่อออนไลน์รวมไปถึงต่างหน้าช่องของ TikTok มวยสุดเลิศตัวนะเจ้าวันนี้ดีใจขนาดเลยเห็นคุณผู้ฟังอยู่หลายๆที่เนาะพี่น้องว่าอยู่ทั่วประเทศเลยมีมาจากตังระยองก็มีแป้พะเยากรุงเทพเขาค้อก็มีโอ้ดีใจขนาดเลยนะเจ้าพี่น้องตังละปูนตัวนะเจ้าวันนี้ FC เข้ามาทักทายกันนักเลยยินดีขนาดตะกี้เนี่ยปุ่งขึ้นไปเกือบ400ท่านตื่นเต้นจะรายการมาตื่นเต้นมือสั่นจะเป็นลมคนเข้ามาส่งมาพอมาก่อยยินดีนักๆเลยนะเจ้าฝากงานเพลงไว้ได้หรือว่าจะอุกจากันตั้งหลังใหม่0532767 93เบอร์ต่างห้องส่งนะเจ้า0532767 93สำหรับช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเฮาอัปเดตกันเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาเจ้าคุณผู้ฟังเผื่อว่าบางท่านจะเดินทางมาตั้งเชียงใหม่ของเฮาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้วันนี้ดีน้อยภาคเหนือมีฝนลดลงนะเจ้าคุณผู้ฟัง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เป็นโซนสีเขียวก็คือจะมีฝนอยู่พ่องบันนักเท่าใดแต่ว่าก็ยังคงดูแล้วมีเมฆนักอยู่ฟ้าจะดูแสแลน้อยเนี่ยวันนี้ดูเป่งๆลึ้งเลยนะเจ้ามีแดดหลายๆท่านบอกว่ามีแดดนี่ดีซักผ้าจะได้หอมๆแล้วก็ภาพรวมเชียงใหม่ของเราฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่อากาศเริ่มเย็นๆในช่วงเช้าๆอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสเจ้าช่วงนี้จะเดินทางไปทางไหนก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันไว้ตัวนะเจ้าอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงวันนี้ประมาณเนี้ยส่งพอวันพุธก็จะใกล้เคียงกันนะเจ้าวันพุธก็จะฮ้อนขึ้นมาน้อยนึงแต่ว่าฝนฟ้าก็จะก้อยๆลดลงไปพ่องนะเจ้าส่งความห่วงใยส่งความกระเตงถึงคุณผู้ฟังคุณท่านเลยแบบว่าท่านจะอยู่ที่ไหนดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะเจ้าเอาล่ะไปฟังงานเพลงกันต่อวันนี้หลากหลายงานเพลงเลยที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเจ้าไปต่อกันที่งานเพลงนี้อันนี้อยากฟังคนเดียวและเดียวงานเพลงต่อไปจะเปิดเอาใจคุณผู้ฟังเนาะอยากฟังงานเพลงของอัศนีวสันต์อันนี้ก็ฟังส่วนตัวคุณผู้ฟังเจ้าเพลงนี้ได้อย่างเสียอย่างไปฟังกันเลย

ปิกาสูรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังได้ทักทายคุณผู้ฟังต่างหน้าช่องของสื่อ TikTok ม้วยสุดเลิศดีใจขนาดเลยได้เจอคุณผู้ฟังในหลายๆพื้นที่นะคุณผู้ฟังเจ้าจากปากเกร็ดก็มีจากตังเจียงไฮแม่สายก็มีก็จะได้เห็นว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนพ้องนี่นะเจ้าหลากหลายกลุ่มหลากหลายช่วงอายุต่อยนะเจ้ามีเพียวน้องๆวัยรุ่นที่เข้ามาฟังต่อยแต่ช่วงเวลานี้เจ้าคุณผู้ฟังก็คงจะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์กันน้อยนึงก่อนที่จะไปฟังงานเพลงกันต่อเพราะว่าในช่วงนี้เราจะเห็นข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของการโพสต์การแชร์คลิปอนาจารอนาจารนี่จะได้ก็คือมันมาน่าดูสำหรับละอ่อนน้องน้อยเนาะคุณผู้ฟังเจ้าโลกมันเปลี่ยนเมื่อมือถือมันเข้ามาอยู่ในมือของคนเฮาเนี่ยอันยังมันก็หันได้อันยังมันก็เห็นได้นี่แหละตอนนี้ตังเจ้าหน้าที่ของตังตำรวจไซเบอร์นะเจ้าเพิ่นฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาว่าโพสแชร์คลิปอนาจารเนี่ยต้องระวังคุก5ปีแล้วก็ปรับ 100,000 บาทเน้อมันบ่ดีนะเพราะว่านำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องมันมีความผิดซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกแล้วก็เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นข้อมูลบ่ถูกต้องบ่เหมาะสมเป็นข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นี่ถ้าโพสต์ไปแชร์ไปมีความผิดนะเจ้าระวางโทษนี่จำคุกบ่เกิน5ปีแล้วก็ปรับบ่เกิน 100,000 บาทหรือว่าโดนตึงทั้งจำทั้งปรับเลยตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะเจ้าในส่วนผู้ที่แชร์หรือว่า

ต่อสื่อลามกอนาจารยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้โพสต์คนแรกนะเจ้ามีความผิดเนอเพราะว่าวัน2วันนี้ตะว่าก็เชื่อว่าหลายๆท่านจะเห็นข้อมูลข่าวสารและคลิปอย่างที่มันมาน่าดูนี่นะเจ้าโดยเฉพาะละอ่อนน้องๆเยาวชนก็คงจะต้องบอกต่อและที่สำคัญบาแชร์บาส่งต่อนะเจ้าเอาเรื่องดีๆเนาะให้ละอ่อนเยาวชนได้เห็นอยากให้เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์เนี่ยก็จะได้มีอย่างสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสังคมนะเจ้าดีกว่าเฮาโพสต์สิ่งที่มันบ่ดีมันก็จะซึมซับไปเนี่ยนะเจ้าอยากเห็นแต่เรื่องดีๆเนาะคุณผู้ฟังเจ้าขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าสำหรับทุกช่องทางที่ท่านทักทายเข้ามา0537 6793ตั้งหลังใหม่อย่างฮับใสเหมือนเช่นเคยส่วนตั้งหน้าของ TikTok นะเจ้าก็ทักทายกันได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกกำลังใจนะเจ้าทุกอันที่เพื่อนได้ติดตามตัวเดมวยปิ๊กไปติดตามท่านจะได้เป็นเพื่อนกันขอบคุณนักๆเลยเจ้า

เข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ม่วนขนาดเลยนะเจ้ามีคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันในหลายๆช่องทางรวมไปถึงตางหลังไมค์ด้วยมวยฮับสายนะเจ้าส่วนช่วงนี้เจ้าคั่นข้อมูลข่าวสารกันน้อยนึงก่อนที่จะฟังงานเพลงยาวๆกันไปเพราะว่ามีแจ้งประชาสัมพันธ์นะเจ้าเผอิญว่าข้อมูลข่าวสารนี้เผื่อว่าท่านใดเดินทางเส้นทางนี้นะเจ้าจะต้องเช็คด่วนเลยแยกเสมืองเพื่อจะมีการเปลี่ยนเป็นวงเวียนใหญ่ซึ่งจะเริ่มวันที่12กันยายนนี้นะเจ้าท่านจะต้องวางแผนการเดินทางเพราะว่าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข121ตัดทางหลวงหมายเลข108แยกเสมิงก็มีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะเจ้าเพราะว่าทางกรมทางหลวงเพื่อจะทำการปิดการจราจรบริเวณ4แยกเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนการจราจรเป็นระบบวงเวียนขนาดใหม่นะเจ้าแล้วก็จะใหญ่ขึ้นไปตวยนะเจ้าโดยทำการเพิ่มแล้วก็ขยายจุดกลับรถจะมี4จุดด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังจุดกลับรถเส้น108บริเวณปากซอยหมู่บ้านขุนเสจุดที่2คือจุดกลับรถเส้น121บริเวณหงยาสัตว์เล็กจุดที่3คือจุดกลับรถเส้น108บริเวณปากซอยหมู่บ้านเมืองกุ้งเมืองกุ้งปากซอยหมู่บ้านเมืองกุ้งแล้วก็จุดที่4จุดกลับรถเส้น121บริเวณหน้าปั๊ม PT ก็ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะเจ้าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนอะ

เริ่มที่จะเปลี่ยนอารมณ์จากที่จังหวะร็อกเล็กๆตอนนี้มีคุณผู้ฟังพี่สาวจตังละปูแนะนำงานเพลงนี้เข้ามารักร้างเปลี่ยนอารมณ์แล้วนะเจ้าเปลี่ยนจังหวะพัชราแวงวันเจ้า

วันนี้ฟังงานเพลงกันม่วนๆเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังหลากหลายงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาก็จะมีตึงจังหวะบวยจังหวะจ้าแต่ว่างานเพลงไหนถ้าต่อจังหวะกันได้เหมือนก็จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าจากงานเพลงพี่ชายที่แสนดีต่อกันด้วยงานเพลงนี้ของหนุ่มเสกเจ้ารักเธอแต่เธอไม่รู้

เข้าสู่ช่วงใต้รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังนี่คุณผู้ฟังจนตักมาโอ้จะได้ลารายการก่อเวลาไล่ตัวก้นมาติ๊กๆและนะเจ้าหลากหลายงานเพลงที่ติดค้างกันไว้เดี๋ยวยกยอดไปอาทิตย์หน้าตัวนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยมีความสุขขนาดเลยนะเจ้าหลายๆงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเพลงไหนต่อให้ได้จัดไปเลยนะเจ้าและช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาข้าเจ้าระดารัตน์เลิศลักษณาวสุกิจประเสริฐเวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าปิ๊กมาปากันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันจันทร์ก็จะเป็นรายการคุณของแผ่นดินอังคารจนถึงศุกร์จะเป็นรายการเสน่ห์ล้านนามีความสุขกันนะกูท่านแล้วมาปากันใหม่สวัสดีเจ้า

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
6: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
7: นางสาวยานีสิงห์มณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15แห่งแบ่งเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาท และนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทโดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นการติดป้ายแสดงราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 สตางค์ถึง 8.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 30 อยู่ที่ 6.50 สตางค์ถึง 6.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมอุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สหประชาชาติระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าจังหวัดนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วกว่า 39,400 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1,173 ราย OCHA กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงใน DR คองโกที่ยังคงดำเนินต่อไปการเคลื่อนย้ายประชากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลที่ขาดแคลนยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคส่งผลให้ระบบสาธารณสุข DR คองโกที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

0: วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาไปต้นไปกับปอประสนียพรตันเกียรติชัยนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวท.เชียงใหม่ PRDรวมไปถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ซึ่งวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะเราจะมีผู้ร่วมพูดคุยแล้วก็จะมีการพูดกันเกี่ยวกับกรณีศึกษาคดีทุจริตที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ร่วมพูดคุยกับทางด้านนายบุญยิ่งชัยมงคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารคดีภาค5กลุ่มที่1และทางด้านนายณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่2สำนักงานปปช.ภาค5นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอต้อนรับค่ะแล้วก็ได้กล่าวทักทายท่านผู้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับในหัวข้อนะฮะในวันนี้นะฮะก็อย่างที่คุณปอนะฮะได้นำเรียนไปก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นข่าวดังทั่วประเทศนะครับมีจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นรายวันเลยทีเดียวนะทีนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะกับพี่บุญยิ่งเนี่ยนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับกับเคสทุจริตที่เกิดขึ้นจริงแต่อาจจะไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งประเทศแต่เกิดขึ้นเฉพาะเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยซึ่งมีหลายจังหวัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแพร่น่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีหลายกรณีเลยที่มาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าเรื่องไหนนะครับที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะได้ เคยพบเห็นเคยได้ยินเรื่องราวลักษณะเหล่านี้นะในอนาคตอาจจะได้มาร่วมกันนะครับสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตกับปปช.ไปด้วยกันวันนี้เรามีเคสอะไรมาบ้างครับพี่บุญยิ่งครับ
2: ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับขออนุญาตนะครับทางสำนักงานปปช.ภาค5นะครับจะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มบริหารคดีนะครับที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนนะครับเรื่องที่เกิดจากมีการร้องเรียนเข้ามาก็ดีนะครับหรือเรื่องที่ปรากฏตามสื่อมวลชนหรือเป็นข่าวนะครับ อยู่ในอำนาจและหน้าที่นะครับของคณะกรรมการปปช.นะครับเราก็จะทำดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของเรานะครับ อย่างที่น้องณัฐปกรณ์บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมีเคสตัวอย่างนะครับที่เราดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนนะครับซึ่งสำนักงานปปช.ภาค5เนี่ยนะครับอยู่ที่ตั้งเนี่ยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาคือท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค5นะครับปัจจุบันเป็นท่านสอนชัยชูวิเชียรนะครับแล้วก็จะมีทำงานร่วมกับนะครับพนักงานไต่สวนของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทั้ง8จังหวัดในภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งมีพนักงานไต่สวนอยู่ประจำปปช.จังหวัดด้วยนะครับส่วนใหญ่คดีที่มาจากส่วนต่างๆทั้งคำร้องเรียนหรือส่งมาจากทางจังหวัดก็ดีนะครับที่มาอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารคดีสำนักงานปปช.ภาค5นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นคดีชุดส่วนใหญ่หรือเป็นคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งระดับสูงนะครับ
1: คำว่าคดีชุดนี่คือลักษณะเป็นยังไงนะครับพี่บุญดิ่ง
2: เป็นลักษณะนะครับที่เราดำเนินการกันอยู่นะครับเช่นเรื่องร้องเรียนเช่นคดีที่ยังมีอยู่เช่นคดีก่อสร้างสนามฟุตซอลนะครับที่เอกชนมาดำเนินการในพื้นที่แล้วก็มีการให้ราคาหรือคุณลักษณะหรือว่าสเปคนะครับที่มีการพูดทางภาษาทางการข่าวนี่ก็คือการล็อกสเปคแล้วก็ไปดำเนินการในหลายๆพื้นที่นะครับเราก็จะรวบรวมมาเพื่อไต่สวนตรวจสอบในคราวเดียวกันนะครับมันจะกลายเป็นคดีที่มันจะมีมาตรฐานแล้วก็ไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับเราแยกกันมันก็จะไม่ได้เห็นภาพนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องขุดลอกลำน้ำนะครับอย่างจังหวัดหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งจังหวัดเลยนะครับโครงการประมาณ 20-30 โครงการเราก็จะรวบมาทำเพื่อจะให้เห็นการกระทำความผิดชัดเจนนะครับเป็นต้นนะครับวันนี้นะครับก็เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่างานการไต่สวนตรวจสอบของพนักงานไต่สวนสำนักงานปปช.ภาค5นะครับยกตัวอย่างนะครับที่เราได้ชี้มูลนะครับการกระทำความผิดโดยคณะกรรมการปปช.นะครับเป็นโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ฟุตซอลนะครับตามโครงการเขาจะเรียกว่าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์สตรีทซ็อกเกอร์นะครับฟุตบอลโกหนูนะครับหรือว่าสนามหญ้าเทียมนะครับในเขตพื้นที่2อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับงบประมาณลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2อำเภอนะครับมีนักการเมืองระดับชาติมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับในพฤติการทั้งต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะว่ามีการกำหนดราคากลางนะครับที่สูงนะครับโดยเอกชนที่อยู่ในต่างพื้นที่นะครับไม่เช่นทางภาคอีสานหรือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเข้ามาติดต่อกับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเข้ามาติดต่อกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับหรือว่าสสนะครับที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่นะครับเพื่อหานะครับหาโครงการลงนะครับใช้คำว่าหาการลงในแต่ละเทศบาลนะครับในพื้นที่2อำเภอนะครับหลังจากนั้นนะครับทางพนักงานไต่สวนนะกลุ่มบริหารคดีนะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับลงพื้นที่เพื่อขออนุมัติเดินทางไปตรวจสอบไต่สวนนะครับสอบพยานรวบรวมพยานหลักฐานนะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่าเรื่องดังกล่าวนะครับมีมูลว่ามีการดำเนินการที่ผิดต่อระเบียบและกฎหมายนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับตอนถ้าเราฟังนะครับว่าสนามหญ้าเทียมเนี่ยนะครับสนามหญ้าเทียมมันจะมีการล็อกสเปคอย่างไรนะครับในฐานะคนทำงานนะครับได้รับเรื่องนี้มาครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีการล็อกสเปคตามที่มีคำร้องเรียนอย่างไรนะครับทีนี้เมื่อเราลงพื้นที่ตรวจสอบได้ไต่สวนแล้วมีการทำสำนวนนะเสนอคณะกรรมการปปช.มันก็จะปรากฏชัดเจนนะครับโดยมีการกำหนดความยาวของหญ้านะครับมีคือเอกชนไปสั่งผลิตไว้เฉพาะต่างหากนะครับที่ไม่มีการทั่วไปนะครับเช่นความยาวหญ้าทั่วไปจะ5เซนติเมตรก็ไปกำหนดเป็น6เซนติเมตรนะครับจำนวนฝีเข็มนะครับคือจริงๆแล้วหญ้าเทียมเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนกับพรมนะครับพรมเนี่ยมันจะมีการถักทอนะครับถักทอเช่นทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น8นะครับ8,000 ฟีเข็มต่อตารางเมตรนะครับก็ไปกำหนดให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นมาเสนอราคาแข่งก็จะเป็น12,000นะครับฟีเข็มต่อตารางเมตรเอ่ยกำหนดให้มีการทากาวลาเท็กอะไรเงี้ยนะครับและมีเมื่อสั่งผลิตแล้วนะครับก็จะไปกำหนดว่าเวลามันเสนอราคาก็ให้นำตัวอย่างนะครับตามที่กำหนดไว้เฉพาะดังกล่าวนะมาเป็นตัวอย่างในการวันเสนอราคาด้วยทั้งนี้มันก็เป็นการหลบเลี่ยงนะครับหลบเลี่ยงไม่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นนะครับที่ไม่ได้ตัดเตรียมวัสดุไว้ก่อนแล้วนะครับที่จะมาเสนอราคาได้นะครับซึ่งการเปิดให้เสนอราคานะครับของเทศบาลของท้องถิ่นเนี่ยก็จะกำหนดระยะเวลาหลังจากที่มาซื้อซองนะครับเรียกมาซื้อซองหรือรับซองเนี่ยก็กำหนดไม่เกิน10วัน15วันนะครับถ้าหากไม่มีการตัดเตรียมคุณลักษณะหรือแผ่นพื้นสนามฟุตซอลที่เป็นหญ้าเทียมไว้ก่อนแล้วนะครับก็จะไม่สามารถดำเนินการมาเสนอราคาได้ทันนะครับทางกฎหมายทางพรบว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเราเรียกย่อๆว่าทางพรบกฎหมายหัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการล็อกสเปคนะครับแล้วเมื่อเขาแน่ใจนะครับว่ามั่นใจว่ากรณีดังกล่าวนั้นนะครับเขาจะคงเขาได้งานแน่นอนนะครับเขาก็จะมีเอกชนที่เข้ามาเป็นทำเป็นเสนอราคาแข่งกันนะครับแต่เขาก็ตั้งเป็นนอมินีนะครับเป็นกลุ่มของเอกชนเพื่อเข้าเสนอราคาในตามแต่ละเทศบาลนะครับเข้าเป็นคู่โดยที่เอกชนรายอื่นนะครับผู้ประกอบการในพื้นที่เมื่อเห็นคุณลักษณะแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเข้าเสนอราคาได้นะครับก็เป็นลักษณะการร่วมกันเสนอราคาด้วยนะครับและเมื่อเขามั่นใจนะครับว่าเขาจะได้งานนะครับกรณีที่งบประมาณแผ่นดินต้องดำเนินการนะครับจะซื้อจะจ้างเนี่ยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับที่มีส่วนร่วมกับเอกชนดังกล่าวเนี่ยไปกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงนะครับสูงกว่าผิดปกติหลายเท่านะครับเช่นนะครับสนามหนึ่งเนี่ยอาจจะมีราคาประมาณ 4-5 แสนบาทนะครับไปกำหนดเป็นหลัก2ล้าน3ล้านนะครับโดยที่จริงๆแล้วนะครับหน้าที่ในการ พิจารณาตรวจสอบทบทวนนะครับจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเองหรือทางผอ.กองช่างหรือเจ้าหน้าที่กองช่างที่มีความรู้ความสามารถความชำนาญในการเรื่องก่อสร้างนะครับก็ไม่ได้ทำหน้าที่นะแล้วก็ไปอยู่ฝั่งเอกชนนะครับทำให้เราเสียงบประมาณแผ่นดินไปโดยที่อย่างสูงกว่าที่เราที่ควรจะเป็นนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องนี้นะครับพูดมีการเสนอคณะกรรมการปปช.นะครับเพื่อพิจารณานะครับชี้มูลความผิดทางผู้ถูกกล่าวหาที่1นะครับที่เป็นผู้บริหารผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับในพื้นที่โดยจากการสอบในเชิงลึกนะครับสอบในเชิงลึกเราก็ปรากฏว่ามีการให้สินบนนะครับเรียกว่าสินบนนะครับให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวนะครับเขามีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งปรากฏหลักฐานทางเป็นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือเราเรียกว่าสเตทเมนต์เนี่ยชัดเจนนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของการปปช.แล้วนะครับคณะกรรมการปปช.ก็มีมตินะครับที่ชี้มูลความผิดนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณเกือบ40รายนะครับประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือส.ส.นะครับนายกเทศบาลนะครับแต่ละแห่งจะ2อำเภอเนี่ยก็15แห่งนะครับแต่บางคนก็ไม่มีส่วนร่วมนะครับเราก็ให้ข้อหาตกไปนะครับแล้วผู้ถูกหาที่เราชี้มูลก็จะเป็นพวกทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้วก็คุณลักษณะหรือสเปคนะครับที่ไปร่วมกับเอกชนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเอกชนนะครับที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินการหลักเนี่ยนะครับแล้วก็มีพนักงานของเอกชนที่เข้าร่วมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราได้ส่งคดีทั้งหมดนะครับซึ่งเอกสารเยอะมากนะครับก็ประมาณ 4-500 แผ่นนะครับเราต้องเหมารถไปส่งที่รัชดานะครับสำนักงานอัยการสูงสุดที่รัชดาเพราะเนื่องจากเรื่องนี้นะครับเป็นการดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจึงต้องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางศาลฎีกาก็ได้รับนะครับรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบพยานนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่ช้านะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าการดำเนินการของการตรวจสอบไต่สวนนะครับเรื่องที่มีการทุจริตในพื้นที่นะครับที่เป็นคดีที่สำนักงานปปช.ภาค5ได้เคยดำเนินการมาแล้วก็สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดข้อที่จริงว่ามีการทุจริตแล้วก็นำงบประมาณแผ่นดินนะครับไปใช้ให้กับเอกชนเอื้อเอกชนโดยไม่ชอบนะครับทำให้ภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับของพวกเราเนี่ยนะครับต้องรั่วไหลออกไปโดยงบประมาณที่ใช้นะครับแทนที่จะใช้แค่ 4-5 แสนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่เราต้องเสียงบประมาณ 2-3 เท่านะครับเพื่อมีการรั่วไหลเพื่อไปเป็นเงินสินบนเงินแบ่งให้กับส่วนต่างๆที่ไม่ชอบนะครับนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งครับ
3: ครับมูลค่าโดยรวมครับอย่างของเคสชุดเนี้ยครับ
2: ก็เกือบทั้ง15สนามนี่เกือบ40ล้าน
3: โอ้นะครับเพียงแค่พื้นที่2อำเภอนี้
2: ใช่ครับนี่เฉพาะตัวอย่างนะครับทีนี้ก็ในการดำเนินการเรื่องสนามฟุตซอลนี่ก็เกือบเสร็จหมดละนะครับเสร็จหมดละแล้วก็อย่างที่เราได้ยินตามข่าวตามสื่อนะครับบอกว่าทางโคราชนะครับก็จะมีการชี้มูลนะครับทางอีสานนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีการชี้มูลอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่เห็นว่ามีการกระทำความผิดในเรื่องสนามฟุตซอลนะครับในปีที่มีการแปรยตินะครับจากสภามางบประมาณแปรยติก็มาลงในการดำเนินการของเรื่องสนามฟุตซอลนะครับแล้วก็เป็นคดีความที่ส่งมาให้สำนักงานปปช.ดำเนินการเกือบทั่วประเทศครับ
3: ของทางเชียงใหม่เราก็มีเช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
3: ก็เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมมองในมุมของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็อาจจะมองว่ามันก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะฮะมีความซับซ้อนยากไหมครับการทำคดีลักษณะนี้
2: เนื่องจากเรื่องนี้นะครับเราต้องดำเนินการนะครับทั้งเป็นด้านงบประมาณนะครับที่จัดสรรมาจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล้วเรารวบรวมพยานหลักฐานคือเป็นพยาน เราทำพร้อมกันนะครับทั้งสองอำเภอถามว่ายากไหมก็จะเป็นลักษณะว่าการต้องใช้เวลานะครับแล้วใช้ทรัพยากรบุคคลใช้พนักงานไต่สวนของเราเนี่ยในการแบ่งหน้าที่วางแผนการทำงานนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเส้นทางทางการเงินนะครับทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานที่นะครับก็เป็นงานที่เราต้องค้นหาความจริงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำในภาคของการให้ความยุติธรรมนะครับแล้วก็ภาคของการลงโทษด้วยนะครับเราจะดูว่านะครับส่วนไหนนะครับเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับมีส่วนร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไรนะครับแต่ต้องชัดเจนด้วยพยานหลักฐานนะครับถ้าส่วนไหนที่เขาไม่ได้มีการกระทำความผิดนะครับเรื่องนี้เราไต่สวน90กว่าคนนะครับ
1: โอ้90กว่าคนเลยครับ
2: แต่เราชี้มูลไปประมาณ3เกือบ40คนนะครับก็ส่วนที่เหลือว่าอาจจะเป็นความผิดที่เป็นแพ่เพียงวินัยนะครับไม่มีเจตนาร่วมทุจริตนะครับอาจจะพลั้งเผลอถูกสั่งการให้พิมพ์เอกสารว่าการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนในขั้นตอนโครงการเนี่ยหลายส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นพวกกรรมการตรวจรับเอ่ยเป็นเจ้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่ธุรการที่ต้องมาพิมพ์หนังสือพิมพ์เอกสารนะครับเอาสเปคที่เขาล็อกมาพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่โดยสุจริตนะครับเพราะว่าผู้ข้าบัญชาให้พิมพ์อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับอาจจะเป็นผิดแพร่พลั้งเผลอวินัยเล็กน้อยเราก็จะส่งให้หน่วยงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยปปช.นะครับพรบ.ปปช.เนี่ยนะครับเราก็จะมีทางออกให้นะครับแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ว่าทั้งการกระทำความผิดและพิสูจน์ว่าความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยครับ
1: ที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมด
2: ใช่ครับ
1: นะก็จึงเป็นที่มาของความสำคัญนะที่พี่บุญยิ่งได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับว่าจริงแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีอีกมากก็ได้นะครับที่ยังไม่ได้เกิดเป็นเรื่องร้องเรียนหรือเกิดเป็นคดีเกิดขึ้นนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าแต่ละภาคส่วนนะประชาชนทุกท่านข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการทุกท่านเนี่ยนะครับมาร่วมกันหาแนวทางในการหยุดยั้งหรือป้องกันเพราะปัจจุบันเนี่ยมีตัวช่วยเยอะครับนะครับอย่างเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับทางปปช.เองก็มีช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียนที่เป็นความลับนะฮะไม่เก็บรหัส IP address ใดๆทางออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวช่วยในด้านกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกท่านนะครับเช่นในมาตรา134นะครับ134นะครับของพรบ.ปปช.ที่ว่าถ้าท่านโดนนะฮะสั่งให้กระทําการบางอย่างที่อาจจะเป็นการทุจริตนะครับถ้าท่านได้ทําหนังสือโต้แย้งนะครับหนังสือยืนยันคำสั่งทบทวนคำสั่งหรือส่งมาที่ยังสำนักงานปปช.ถึงเรื่องราวนั้นๆภายใน30วันนะครับโดยเขียนเลขมาตรานี้ให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ต้องรับโทษนะครับตามกฎหมายและมีอีกหลายอย่างเลยครับที่วันนี้เราอาจจะไม่ได้เล่าในเรื่องนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทุกท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนภาคเหนือแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของภูเขาเรื่องของป่าจำนวนมากเนี่ยนะครับถ้าเราทุกคนช่วยกันในบทบาทหน้าที่ของตนเองประชาชนราชการเจ้าหน้าที่รัฐผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะและผมก็เห็นแล้วว่าจริงๆสิ่งที่ผมเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความเชื่อครับมันได้ถูกพิสูจน์มาในหลายๆกรณีแล้วเช่นเดียวกันนะครับในเคสถัดไปครับที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของทางภาคเหนือเราเนี่ยครับมีเรื่องอะไรอีกบ้างครับพี่บุญยิ่งครับ
2: ครับขอบคุณครับจริงๆแล้วก็เตรียมมาหลายเคสนะครับที่เราทำตรวจสอบและไต่สวนจนประสบผลสำเร็จในบทบา

งโทษกันจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีถึงการอุทธรณ์นะครับการอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ลงโทษนะครับตามที่คณะกรรมการชี้มูลนะครับซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่าการกระทำเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายนะครับผมเน้นว่าบางรายและบางหน่วยงานนะครับที่กระทำทุจริตนะครับเช่นโครงการขุดลอกนะครับขุดลอกอย่างเช่นขุดลอกของกรมหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องน้ำเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนนะครับทั้งนี้นะครับงบประมาณที่เข้าสู่พื้นที่นะครับพื้นที่หน่วยงานเนี่ยเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับว่าลุ่มน้ำแม่น้ำใกล้บ้านเขาเนี่ยจะถูกขุดลอกนะครับจะถูกบำรุงรักษาให้ทันนะครับก่อนที่ฝนจะมาก่อนที่น้ำป่าจะไหลมาจากบนดอยนะครับที่เราเห็นตามข่าวนะครับบ้านก็ถูกพัดพาเสียหายมีโคลนถล่มอยู่ไม่ได้นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับทีนี้เราก็มาคลี่ดูนะครับมาคลี่ดูว่าในกรณีการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐล่ะทำไมป้องกันไม่ได้หรือทำไมมันมีจุดบกพร่องตรงไหนมันเป็นคำร้องเรียนเข้ามาเราก็พยายามจะคลี่จะพยายามตรวจสอบและไต่สวนนะครับเพื่อหาคนกระทำความผิดนี้ให้ออกจากระบบไปนะครับอย่างน้อยมันก็จะได้เป็นเคสตัวอย่างนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีการลงโทษและผู้กระทำความผิดจริงนะครับเคสนี้นะครับมันก็ทางศาลได้ลงโทษนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมหนึ่งนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับการขุดลอกลำน้ำนะครับแล้วก็ใช้เขาลักษณะว่าไปดำเนินการเองนะครับของงบประมาณจากกรมมานะครับเป็นอนุมัติลูกจ้างชั่วคราวนะครับลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะครับทีนี้จากที่ดำเนินการแล้วนะครับเห็นช่องทางว่าจะมีการสามารถทุจริตได้นะครับก็ไปติดต่อนะครับชาวบ้านนะครับให้มาเป็นอ้างว่านะครับจะให้มาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในการดำเนินการขุดลอกนะครับทีนี้จริงๆแล้วนะครับงบประมาณที่ดำเนินการอาจจะไม่ถึงเท่าที่ขออนุมัติมานะครับเพราะว่าอย่างอาจจะแค่ 50% 60% เท่านั้นก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ทีนี้ขอมางบประมาณเยอะมากเผื่อนะครับเผื่อไว้ว่าวางแผนมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะไปจ้างแรงไปอ้างว่าชาวบ้านนะครับแรงงานที่อยู่ไกลๆนะครับแล้วก็เอาชื่อนะครับพาเขาไปเปิดบัญชีธนาคารให้ทำ ATM รหัสไว้แล้วยึดไว้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อุปโลกว่าชาวบ้านเหล่านั้นนะครับได้มาทำงานมาช่วยการขุดลอกจริงได้มาช่วยการทำฝายจริงทำทางระบายน้ำจริงแต่จริงๆแล้วนะครับชาวบ้านที่ถูกอุปโลกขึ้นมาไม่ได้ทำงานจริงครับแต่ว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งเวลาปฏิบัติเวลาอ้างว่าทำงานปฏิบัติเวลางานนะฮะปกติและมี OT นะครับเวลาล่วงเวลาด้วยนะครับแล้วก็ทำเอกสารเท็จทั้งหมดนะครับให้ชาวบ้านที่ดำเนินที่อ้างว่าได้มาดำเนินการกับหน่วยงานนี้นะครับแล้วก็เบิกเงินซึ่งตามระเบียบราชการนี้นะครับเมื่อมีการส่งเบิกเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวบ้านที่ถูกอ้างว่ามาทำงานแต่เนื่องจากถูกยึด ATM ไว้แล้วบัญชีธนาคารก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ก็เสียหายนะครับจากการพิสูจน์ความผิดเนี่ยนะครับพิสูจน์ความเสียหายเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านแต่ละคนก็จะมีเงินเข้าบัญชีเดือนละ10,000 กว่าบาทนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยถูกใช้ให้เซ็นเอกสารนะครับโดยเป็นการค่าตอบแทนในการเซ็นนะครับหัวละ500 บาทเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็จะใช้ชาวบ้านอยู่พื้นที่สูงๆนะครับบนดอยสูงๆเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะครับทีนี้เราก็จะใช้เมื่อมีคำร้องเรียนมีพฤติการมาเนี่ยครับเจ้าหน้าที่พนักงานไต่สวนของเราก็ต้องลงพื้นที่นะครับไปพูดคุยไปหาพยานหลักฐานนะครับซึ่งได้ให้ความได้รับความร่วมมือบ้างไม่ได้รับความร่วมมือบ้างแต่เราก็ใช้ความพยายามนะครับจนสามารถทำเป็นพิสูจน์ความจริงนะครับว่ามันมีการใช้แรงงานเท็จหรือที่เรียกว่าแรงงานผีจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำนะครับนำผู้ถูกกล่าวหาที่กระทำผิดเนี่ยนะครับขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้แล้วก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษนะครับอย่างก็เป็นต้นนะครับในการทำงานดำเนินการในส่วนของเรื่องตรวจสอบและไต่สวนของกลุ่มแผนคดีของมัน

0: วนของเรานะครับ
1: ครับซึ่งลักษณะคดีลักษณะนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะฮะบางครั้งนะฮะหลายโครงการเนี่ยนะครับใช้ชื่อคนเดียวนะวนซ้ำๆสมมติว่าถ้าผมเป็นชาวบ้าน1คนใช่ไหมเผลอเอาบัตรประชาชนเอาบัตร ATM ไปเปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเขาเก็บบัตรประชาชนเก็บบัตร ATM ไปเรียบร้อยอยู่กับตัวเขานะชื่อผมก็จะเวียนอยู่หลายโครงการภายใต้หน่วยงานนี้นะเวียนไปทำที่นั่นที่นี่แม้ปัจจุบันผมอาจจะเป็นพนักงานเซเว่นนะครับอาจจะไปทำงานร้านสะดวกซื้อหรือไปเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ชื่อก็ยังวนไปใช้ซ้ำๆอยู่ลักษณะนั้น
2: ใช่ครับนะครับอีกนิดนึงก็มีข้อสังเกตนะครับว่าบางทีเราไปทำมันไม่ใช่คดีเดียวนะครับเราก็ไปขยายผลเรารับผิดชอบ8จังหวัดเราก็จังหวัดนี้มันมีนะมีลักษณะนี้เราสารลงโทษนะเราก็ไปขยายผลแล้วก็ไปเจอนะบางเคสก็แปลกหมายความว่าใช้ชื่อคนตาย ใช้ชื่อคนเสียชีวิตเลยนะคือไม่ตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็เอามาเบิก
0: ใช้ยาวไปหน่อย
2: ณ เวลาที่เบิกเนี่ยบุคคลคนนั้นเขาไม่อยู่แล้วนะครับไปแล้วดีนี้ก็ยังเบิกซ้ำๆอยู่นะครับจนเราไปดูเราไปพิสูจน์ว่าเอ้าเรามันไม่ถูกต้องละ
0: นี่คือแรงงานผีของจริงนะ
2: ใช่ผี
0: น
2: ั่นแหละเป็นใช่
0: แรงงานผีของจริงนะ
2: เพราะว่าบุคคลนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว
0: ก็เป็นอีกเคสนึงครับก็เกี่ยวเนื่องกับที่หลายๆท่านได้ทราบนะครับว่าหลายครั้งนะที่เกิดขึ้นปัญหาในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านต่างๆนะภัยพิบัติส่วนนึงนะทรัพยากรธรรมชาตินะยาเสพติดเศรษฐกิจสังคมท่านลองไปดูต้นตอนะของปัญหาต่างๆจริงๆนะทั้งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับในเชียงใหม่เราในพื้นที่ภาคเหนือเราเนี่ยนะครับตัวต้นตอจริงๆเนี่ยนะครับคุยไปคุยมาก็จะเจอเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นภัยอยู่รอบตัวแล้วครับนะถ้าเรารู้นะมีความรู้ที่เท่าทันนะมาช่วยกันหาหนทางแสวงหาหนทางในการร่วมมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกหรอกครับว่าเราควรจะทำอะไรด้วยกันได้บ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามาร่วมกันคิดตั้งแต่ต้นทางว่าเรามาทำร่วมกันสิ่งนั้นดีไหมเพื่อให้คนที่ฉกฉวยช่วงชิงเงินของแผ่นดินทรัพยากรของแผ่นดินเหล่านี้เนี่ยนะได้ตระหนักได้เบาได้ผ่อนหรือได้หยุดลงไปนะครับมีอีกสักเคส2เคสไหมครับนะฮะที
2: ่เดี๋ยวๆก็เตรียมมานะครับทีนี้ขออีกสักเรื่องแล้วกันนะครับว่าที่เป็นผลที่เราดำเนินการแล้วสามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษในชั้นศาลพิสูจน์ให้ศาลดูและศาลก็สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้นะครับก็แล้วก็เรียกความเสียหายเรียกงบประมาณคืนสู่รัฐบาลงบประมาณแผ่นดินได้นะครับมาชดเชยความเสียหายนะครับ
0: ครับ
2: ที่นำเคสมานะครับทางนปกรก็ได้กล่าวนะครับว่าที่เรานำเคสมาเนี้ยก็ไม่ได้คืออยากจะให้นะครับไม่ได้ว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้กระทำความผิดนะครับก็เป็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้อยากจะให้ทางประชาชนนะครับทางชาวบ้านนะครับหรือทางหลายๆส่วนนะครับที่พบเห็นนะครับที่พบเห็นว่ามันมีการกระทำความผิดในลักษณะคล้ายๆกันหรืออย่างอาจจะตรงกับที่ทางผมเล่าเนี่ยนะครับว่าดูแล้วนะครับสร้างถนนหนทางก็ดีสร้างสะพานสร้างอะไรก็ดีนะครับมันผิดปกตินะนะครับแล้วก็ปปช.ได้เคยฟังการวิทยุนะครับกลุ่มงานคดีของภาค5นะครับปปช.ภาค5ก็ดำเนินการเรื่องจนสำเร็จส่งศาลนะเขาก็ทำจนได้จำบทบาทหน้าที่ได้นะครับก็ยินดีนะครับเข้ามาแล้วว่ามีช่องทางการร้องเรียนหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องนี้นะครับผมขออีกสักเคสนะครับเช่นเรื่องนี้เนี่ยปรากฏตามสื่อนะครับเรื่องนี้ปรากฏตามสื่อนะครับเราถ้าเราย้อนไปสักปี63 64นะครับประมาณปี63ที่โรคระบาดนะครับโควิด19นะโคโรนา2019เนี่ยนะครับที่ระบาดหนักนะครับเราก็กลัวกันนะครับแล้วก็ใช้แมสนะครับก่อนเราจะฟื้นคืนมากระทบทั้งสังคมเศรษฐกิจนะครับเยอะนะครับทีนี้เราก็ประเทศเรานะครับเป็นประเทศที่ต้องใช้งบประมาณในการกู้ยืมนะครับกู้ยืมมาฟื้นฟูมาเยียวยาหลายส่วนนะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะมีข่าวอยู่ประปรายนะครับว่ามันจะมีการดำเนินการมาป้องกันนะครับป้องกันของโรคโควิด-19ในหน่วยงานท้องถิ่นก็ดีหน่วยงานส่วนกลาง หลายส่วนนะครับที่จะสอบไปทางทุจริตละนะครับและทีนี้มันมีเรื่องจังหวัดใกล้ๆเชียงใหม่เนี่ยนะครับจังหวัดใกล้ๆเชียงใหม่เป็นราชการของอบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ร่วมกับเอกชนนะครับเจ้าหน้าที่ในร่วมเอกชนในการหานะครับเขาเรียกว่าชุดแคสเซ็ตนะครับเพราะว่ามันจะมีกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการให้อยู่กับบ้านนะครับไม่ออกไปไหนเพื่อจะป้องกันการติดเชื้อของโควิด-19นะครับแต่ว่าในการอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับอยู่กับที่พักเนี่ยมันก็ต้องมีการแยกนะครับแยกเพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็อยู่กับลูกกับหลานนะครับอยู่กับครอบครัวก็ต้องมีการแยกอุปกรณ์ของใช้นะครับเพื่อไปอีกส่วนหนึ่งทางอบจ.เขาก็หวังดีนะครับก็จะซื้อนะครับเขาเรียกชุดแคสเซ็ต13รายการประกอบด้วยแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับถ้วยช้อนนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับอุปกรณ์ที่หวีอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องไม่ใช้ร่วมกับบุคคลในบ้านนะครับก็กลายเป็นช่องทางครับกลายเป็นช่องทางว่าผู้บริหารของอบจ.นะครับไปร่วมมือกับทางเอกชนนะครับไปกำหนดซื้อของที่ไม่ได้ราคาตามที่กำหนดนะครับเช่นราคาตามท้องตั้งราคางบประมาณไว้นะครับอย่างผ้าเช็ดตัวนี่นะครับราคา300 400นะครับปรากฏว่าเราไปพิสูจน์ตามออกสื่อนะครับว่างานไต่สวนของสำนักงานปปช.ภาค5นะครับแล้วก็จังหวัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผ้าผืนบางๆนะครับผ้าผืนบางๆราคาไม่ถึง100เงี้ยนะครับหรือบางทีก็เป็นชุดยาสีฟันสบู่นะครับระบุในราคากลางในงบประมาณเนี่ยเป็นราคาค่อนข้างสูงนะครับเกรดดีนะครับแต่ทีนี้จริงๆแล้วนะครับก็ใช้เกรดต่ำนะครับเราก็ค้นหาความจริงทั้งที่ไปซื้อในพื้นที่ไมโครโลตัสเอ่ยนะครับหรือไปซื้อสั่งของมาจากโรงงานที่ผลิตในต่างในกรุงเทพหรือส่วนกลางก็ตามนะครับเราก็ตามค้นหาความจริงจนพิสูจน์ได้ว่านะครับกรณีดังกล่าวในงบประมาณทั้งหมด16กว่าล้านบาทนะครับผู้สูงอายุทั้งจังหวัดเนี่ยทางอบจ.เขาแจก 27,700 ชุดนะครับชุดละ590บาทนะครับเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดเนี่ย16ล้านกว่าบาทแต่จริงๆแล้วต้นทุนนะครับเอกชนที่ไปดำเนินการด้วยคู่สัญญาเนี่ยครับซึ่งเป็นนอมินีของผู้บริหารของหน่วยงานแห่งนี้นะครับต้นทุนจริงๆนะครับเราเคาะมาได้แค่ไม่ถึง6ล้านนะครับเกิดความเสียหายเป็น10ล้านนะครับเป็น10ล้านซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเคสหนึ่งนะครับที่เราดำเนินการแล้วก็มีนโยบายจากทางคณะกรรมการปปช.นะครับแล้วก็ผู้บริหารสำนักงานปปช.เนี่ยว่าเรื่องอย่างเนี้ยเราต้องรีบทำนะครับรีบทำเพื่อระงับยับยั้งนะครับเพราะช่วงนั้นน่ะมันจะมีการซื้ออุปกรณ์ของใช้หรือซื้อยาซื้อแมสซื้อหน้ากากนะครับที่จะไปป้องกันโควิดเนี่ยเพื่อป้องปรามว่ามันมีการทำความผิดแล้วสำนักงานปปช.คณะกรรมการปปช.ได้ดำเนินการเอาผู้กระทำผิดไปลงโทษในชั้นศาลได้นะครับแล้วเรื่องนี้เราก็ชี้มูลไปนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวโดยท่านเลขาธิการในขณะนั้นนะครับหลังจากนั้นมันก็น่าจะได้มีการป้องปรามในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งที่จะมีการทุจริตในงบประมาณของโควิด-19นะครับเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เข้ามาสู่การตรวจสอบและไต่สวนของสำนักงานปปช.เนี่ยนะครับนอกจากการหนังสือร้องเรียนแล้วนะครับเรื่องนี้ก็หยิบยกมาจากที่เป็นสื่อออกข่าวนะครับก็จำได้ก็จะมีการออกสื่อนะครับว่าได้ของมานะครับแล้วก็มาโชว์ให้ดูว่าผ้าผืนนิดเดียวนะครับช้อนก็บางนะครับซ่อมก็บางอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นนโยบายของท่านทางรองเลขาธิการภาค5นะครับว่าเราต้องดำเนินการโดยด่วนนะครับเพื่อระงับยับยั้งแล้วก็แก้ปัญหาครับให้พี่น้องประชาชนนะครับเป็นต้นนะครับ
3: ก็เป็นเรื่องในตอนนั้นผมจำได้เลยครับว่าในฝั่งของงานป้องกันเนี่ยก็
0: มีการทำโครงการหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงนะก็จะสำรวจเบาะแสนะเกี่ยวกับการทุจริตนะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาโดยจริงจังนะแต่เป็นเรื่องที่ทางประชาชนนะครับมีข้อสังเกตข้อพูดถึงการผมจำได้นะตอนนั้นนะแค่ช่วงเวลาเดือนเดียวเดือนมิถุนายนปี63เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยเรามีข้อมูลเข้ามาทีเดียวพร้อมกัน 8,000 กว่า 8,000 กว่าเรื่องครับแล้วก็แต่ละหมุดที่ปักพิกัดจุดเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องแคสเซ็ตครับแต่ยังมีเรื่องอื่นๆอีกครับเช่นเรื่องของการซื้อนะฮะเครื่องวัดอุณหภูมินะครับการซื้อแม้กระทั่งเตียงไม้ไผ่ครับเวลาเขาจัดทำโรงพยาบาลสนามใช่ไหมครับที่ตอนนั้นผู้ป่วยเยอะมากนะครับก็มีจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะก็เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งครับว่าในเรื่องของทุกครั้งครับที่มีวิกฤตนะวิกฤตนำไปสู่โอกาสใช่ไหมครับและหลายครั้งเนี่ยบางคนหลายท่านนะก็ใช้โอกาสเหล่านี้เนี่ยในการแสวงหานะฮะประโยชน์ที่อาจจะไม่พึงชอบนะฮะทั้งด้วยกฎหมายแล้วก็ด้วยศีลธรรมคุณธรรมต่างๆครับ
2: ครับผมครับ
0: พี่อ่านนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีคนโทรมาจากทางบ้านนะครับว่าปปช.เนี่ยนะฮะจับคนทุจริตคอร์รัปชันนะฮะนะฮะซึ่งมีอีกหลายเคสครับที่มีกรณีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายจริงเนี่ยในวันนี้เนี่ยเรามีเวลานะครับ
2: เป็นทางบ้านมาใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ถามประมาณว่านะครับว่าถ้าปปช.จับคนทุจริตได้แล้วนะครับถ้าหากมีคนถูกจับนะครับมาให้เสนอให้เงินให้ทองกับเจ้าหน้าที่ปปช.เอ่ยหรือว่าหน่วยงานเหลือขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเราจะมีการตรวจสอบอย่างไรนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคำถามเป็นการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ปปช.ทำงานนะครับเราก็มีหน่วยตรวจสอบของปปช.ด้วยนะครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนมานะครับเราก็จะมีหน่วยงานภายในนี่นะครับในการดำเนินการตรวจสอบนะครับส่วนจะมีผิดรับโทษอย่างไรนะครับเราก็จะมีคล้ายๆกันนะครับก็เจ้าหน้าที่ปปช.ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งนะครับถ้ากระทำการทุจริตหรือว่ากระทำการมิชอบอย่างไรนะครับเราก็จะมีกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนนะครับโดยตั้งองค์คณะไต่สวนนะครับมีหลายเคสครับมีหลายเคสนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ก็จะมีเจ้าที่คนหนึ่งนะครับเป็นพนักงานไต่สวนระดับสูงนะครับก็ถูกดำเนินการนะครับส่วนเหนือขึ้นไปนะครับส่วนเหนือขึ้นไปนอกจากเจ้าที่ปปช.แล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เราถ้ามีเรื่องเข้ามานะครับเราก็จะพิสูจน์ความจริงนะครับก็จะเป็นอยู่ในหน้าที่และอำนาจของเรานะครับแล้วก็เสนอสำนวนให้ทำงานปปช.พิจารณาต่อไปถ้ามีความผิดจริงแล้วก็เสนออัยการหรือศาลพิจารณาต่อไปได้ครับผม
0: นะในฝั่งนั้นทางฝั่งในทางกลไกนะทางระเบียบกฎหมายที่ได้วางไว้นะฝั่งของผมแล้วกันนะงานป้องกันนะที่ได้พบเจอกับมวลชนจำนวนมากนะแล้วผมได้อยู่มีโอกาสอยู่กับปปช.ตั้งแต่สมัยที่ผู้คนยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้กันเลยครับพี่บุญยิ่งครับผู้คนอาจจะมองสนใจในด้านอื่นๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยทุกหัวระแหงทุกหัวสื่อเนี่ยเน้นเป็นในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนครับภาพสะท้อนของสื่อที่นำมาเสนอเนี่ยก็เกิดจากความต้องการอยากรู้นะความสนใจของประชาชนนั่นแหละนะครับผมคิดว่าผู้ที่จะมาช่วยกันนะครับแม้กระทั่งตัวปปช.เองเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าปฏิบัติตนดีไม่ดีอย่างไรนะครับตัวผมหรือว่าตัวพี่บุญยิ่งเองเนี่ยคนที่จะช่วยกันปรับได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดก็คือประชาชนแต่ละท่านนั่นแหละครับแต่ว่าน่าจะต้องช่วยกันหลากหลายฝ่ายเลยทีเดียวแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งว่าในอนาคตนะครับสังคมนะครับก็จะดียิ่งขึ้นนะครับถ้าพวกเราช่วยกันสุดท้ายครับพี่บุญยิ่งมีอะไรจะฝากไหมครับ
2: ครับขอบคุณนะครับก็ฝากไว้กับทางผู้รับฟังนะครับพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ความมั่นใจนะครับในการดำเนินการของสำนักงานปปช.นะครับโดยที่อย่างผมรับผิดชอบอยู่ก็คือสำนักงานปปช.ภาค5ในส่วนงานของกลุ่มบริหารคดีเนี่ยนะครับถ้ามีเรื่องที่เห็นว่าสอบไปทุจริตหรือว่าไม่แน่ใจนะครับก็ส่งมาครับส่งมาเราจะพิสูจน์ให้นะครับเป็นหน้าที่และบทบาทของพนักงานไต่สวนนะครับกลุ่มบริหารคดีที่จะตรวจสอบและไต่สวนนะครับก็ยินดีนะครับก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาพบก่อนก็ได้นะครับที่สำนักงานครับขอบคุณครับ
4: ค ค่ะวันนี้มีข้อมูลหลากหลายนะคะทั้งความรู้ในเรื่องของโครงการต่างๆเพราะว่าจะมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโครงการต่างๆการบริหารจัดการน้ำจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าเกี่ยวกับคารุพันธ์นะคะก็จะมีผู้ที่สนใจเขาก็อยากจะได้มาได้แลกเปลี่ยนทั้งความรู้ความอันนี้เกี่ยวกับการได้เห็นว่าภาครัฐทำงานยังไงนะคะเข้มข้นมากนะคะมีการตรวจสอบจริงๆแล้วก็จะมีการเฝ้าฟังด้วยนะคะเดี๋ยวข่าวหน้าเนี่ยก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเลยที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะกับทางสำนักงานปปช.ภาค5นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูทาง Facebook ได้แล้วก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านนายบุญยิ่งชัยมงคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารคดีภาค5กลุ่มที่1และทางด้านนายประกรณ์ณัฐประกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตสำนักงานพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่2สำนักงานปปช.ภาค5นะคะได้มาพูดคุยในรายการกับเราค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ทัวร์รายการ M15 ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนขณะที่คณะกรรมาธิการห่วงภาระหนี้สาธารณะพร้อมเสนอเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และเน้นงบลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมย้ำการใช้งบอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
2: ด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
4: รัฐบาลจึงควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573 ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลง
2: จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปราย46คนครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการภาครัฐวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth ยกระดับผู้ประกอบการ SME เชื่อมตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่ม
5: นายพุทธพงษ์ อัยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยระบุว่าโลกและกติกาการค้าเปลี่ยนแปลงทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดจะมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ราวร้อยละ 35 และมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงร้อยละ 14จึงต้องเร่งสร้างโอกาสและมูลค่าใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth โดยยกระดับผู้ประกอบการ SME จากการอยู่รอดสู่การเติบโตเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่และห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมผลักดันจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบผลิตสินค้าเองและสร้างแบรนด์รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดขั้นตอนและต้นทุนการประกอบธุรกิจตลอดจนใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ5ด้านได้แก่การยกระดับเกษตรและอาหารจากปริมาณสู่มูลค่าการผลักดัน SME และธุรกิจชุมชนสู่การเติบโตการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเชื่อม SME สู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการปรับกฎระเบียบและบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและการป้องกันปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างการเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผู้เรียนประสบภาพรายงาน
1: รัฐบาลย้ำโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 3 ล้านบาท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งเป็น3ระดับได้แก่สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินและต้องการวงเงินสูงเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งพลัสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้และค้าขายจริงสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเน้นการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและหลักเกณฑ์การหักลดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและให้เกษตรกรได้รับราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตอย่างเป็นธรรมชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลุยสุ่มตรวจโกดังยางล้อ3จังหวัดกว่า 70,000 เส้นพอใจผลทดสอบผ่านไม่พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
7: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังและร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่จำนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยางล้อผิดกฎหมายและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์กว่า 71,000 เส้นไม่พบยางล้อผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใดโดยพลเอกนักรบได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง5แห่งที่มีสมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีมาตรฐานมอก.มาจำหน่ายซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านเลขาธิการสมอ.เน้นย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามประจำปีเพื่อป้องปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าควบคุมทั้ง152รายการพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายในการคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาวางจำหน่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงโดยขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้าดินและตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อค้นหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วแต่ล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าขุดเจาะเปิดพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นท่อความดันสูง40บาร์มีอายุการใช้งานมานาน32ปีใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้โครงสร้างท่อจะยังแข็งแรงแต่เนื่องจากเป็นท่อต้นทางที่มีอัตราการไหลสูงหากมีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักและอาจส่งเสียงรบกวนประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบจุดปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
9: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริง
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่และที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่จริงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายน2569การเร่งเดินหน้าครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริงโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคตจังหวัดนราธิวาสจึงเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
11: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
12: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
13: นายเศรษฐพงศ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาดินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีแต่สำนักงานชลประทานที่7กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
0: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
14: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 94.18 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 122.42 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 0.58 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมพงศ์สิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ขยายเครือข่ายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเสียชีวิต
5: นายแพทย์ชลินเวชศาสตร์พินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือโต๊ะยูนิตไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันด้วยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายส ู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง140แห่งและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือร้อยละ 7.14 ในปีงบประมาณ2568สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นดารุมนอุดมพรรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
15: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจหนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดคว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้
16: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อสถานที่เลือกตั้งและเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-cell ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-cell service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถแถลงการของนายอีวานฮิลสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาฟโลฮาร์ดแคว้นเดนิโปรเปรตอฟทางตอนกลางของยูเครนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก67รายซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าแห่งที่3ในยูเครนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียภายในสัปดาห์นี้ด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองบาฟโลฮาร์ดถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าทำร้ายพลเรือนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศของแอลจีเรียแถลงการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดำเนินการที่มีลักษณะยั่วยุหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อแอลจีเรียในหลายประเด็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแอลจีเรียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการตัดสินใจครั้งนี้ภายหลังแถลงการดังกล่าวแอลจีเรียเตรียมห้ามเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทางทหารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บินเหนือน่านฟ้าแอลจีเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เที่ยวบินพาณิชย์จะได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี2569ด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการให้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวและยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแอลจีเรีย
0: แอนโทรปิกบริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาแอนโทรปิกระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางจากจีนอิหร่านและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พัดถิ่นและผู้เห็นต่างทางการเมืองอาทินักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศแอนโทรปิกยังกล่าวหาอีกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI Claude ของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตนเองและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนพร้อมระบุว่าบริษัท AI ของจีนใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึง Claude ซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ8ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ68ต้องสูญเสียเงินซึ่งร้อยละ82ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเทนนิสอาชีพเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 อู่หนิงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะอเล็กโจนนักหวดจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซต6-4 6-7ไทเบรก5-7และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับฮิโรมาสะโคยามะจากญี่ปุ่นต่อไป การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนามคิตะคิวชูยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0ต่อ3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันทางน้ำตาว่าทุกคนในทีมเล่นได้ไม่ละเอียดผิดพลาดในแต้มที่ง่ายและเก็บแมตช์ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะต้องการชนะและผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทุกคนเล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาและสู้ต่อไป
3: ผมว่าเราไม่ละเอียดเองเขาก็มีข้อผิดพลาดที่แบบง่ายสำหรับเราก็เก็บไม่ได้ในแต่ละแมตช์มันแรกเราก็ไม่ได้โทษมันแรกมากมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงถ้ามันแรกไม่ได้เราก็เล่นยากมันโยกมันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อบ้าอยู่ผมอยากชนะรับไม่ได้มันยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันครั้งที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่อดคนใดคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
2: ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2026ถึง2027รอบลีกเฟสนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชนะซาบาเอฟเคจากอาเซอร์ไบจาน4-0เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จขณะที่ไบเยนมิวนิกเปิดบ้านชนะโบโดกริมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ไป5-0ประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มเช่นกันพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของตารางนายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy

0: รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ที่เวลโลโดมนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและไทม์ไทรอัล1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้วางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมศึกชิงแชมป์โลกต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทันทีซึ่งการที่ทีมสปรินต์ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีเฉพาะรายการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพและจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าโอลิมปิกเกมได้นายเนติพลศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย23คนพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปก่อนออกเดินทางโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้จะมีเวลาเพียง2สัปดาห์แต่การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากนักเตะเก็บตัวทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นได้ดีกว่าเดิมและเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเชื่อว่าทั้ง23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้โดยเป็นชุดที่แตกต่างจากซีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพอสมควรสำหรับชาติที่ร่วมกลุ่ม E มีแรงกิ้งที่สูงกว่าไทยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมลงสนามและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนและการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนสู่การแข่งขันในรายการต่อไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Playนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงกรณีเมืองนาโกย่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังฝนตกหนักโดยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและแนวไต้ฝุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุและฝนตกหนักแต่ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบุคลากรทั้งจากกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยและรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยกกท.จะเปิดไทเฮาส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยผ่านิตคาดนาครายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย
1: พร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรม

0: ่าพันบริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบรรทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง49เซนติเมตรและเวลา 2:29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง0เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อ บริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150 มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังคะไฟไหม้หรืออัคคีภัยเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินการมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้รวมถึงวิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ขมเหลาควันยังสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อีกทั้งการสูดดมไอร้อนยังอาจทำให้ทางเดินหายใจบวมจนหายใจไม่ได้ส่วนผู้ที่ถูกไฟเผาไหม้โดยตรงอาจสูญเสียน้ำจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขณะที่บางรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนีเช่นการหกล้มถูกสิ่งของทับหรือพลัดตกจากที่สูงเมื่อพบผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหากสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดึงแขนหรือยกตัวผิดท่าสำหรับผู้ที่ถูกไฟคลอกควรถอดหรือตัดเสื้อผ้าที่อมความร้อนออกอย่างระมัดระวังรวมถึงถอดเครื่องประดับต่างๆเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากนั้นใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติราดหรือล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อลดความร้อนและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งอยู่เสมอสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วหลีกเลี่ยงการสูดดมควันด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกหากมีควันหนาแน่นควรก้มตัวต่ำหรือคลานเนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าจะอยู่ใกล้พื้นหากอยู่ภายในห้องไม่ควรเปิดประตูทันทีควรใช้มือสัมผัสประตูก่อนหากประตูร้อนแสดงว่าอาจมีไฟอยู่ข้างนอกควรหาผ้าหรือวัสดุอุดช่องประตูเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและใช้บันไดหนีไฟแทนนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ทุกครั้งที่เข้าที่พักในอาคารโรงแรมหรือห้องพักควรสังเกตและจดจำตำแหน่งทางหนีไฟรวมถึงเส้นทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุท่านผู้ฟังคะไฟไหม้เป็นภัยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจบบทความประจำวันเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงไป
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
0: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
0: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
7: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทางสวทเชียงใหม่นะคะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะว่าช่วงหน้ามีอะไรมาฝากกันบ้างนะคะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

เชื่อกันว่าเราทุกคนชอบของอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าไม่อร่อยก็ไม่ทานแต่ว่า เดี๋ยวนี้คนมารักสุขภาพกันมากขึ้นบางครั้งของที่ทานอาจจะไม่อร่อยถูกปากแต่เพื่อสุขภาพของเราก็ทานเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพนั่นเองนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราก็มักเร่งรีบกันมากขึ้นนะคะเราเลยทานในส่วนของอาหารที่เรียกว่าอาหารแปรรูปชั้นสูงหรือที่เรียกว่าอัลตร้าโปรเซสฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมถุงข้าวกล่องน้ำหวานหรือว่าอาหารแช่แข็งจริงๆแล้วนะคะในความหมายอาหารเหล่านี้เขาไม่เรียกว่าเป็นอาหารนะคะซึ่งในหนังสืออัลตร้าโปรเซสพีเพิลนะคะอร่อยลวงตายที่เป็นหนังสือที่คุณหมอเขาได้เขียนถึงอาหารแปรรูปชั้นสูงนะคะว่าเป็นอาหารที่ออกแบบมาเพื่อให้เรานั้นทานเพลินๆติดใจแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการมีอะไรบ้างก็คือน้ำตาลไขมันทรานส์สารแต่งกลิ่นสารปรุงรสต่างๆนะคะสิ่งที่น่ากังวลก็คืออาหารเหล่านี้กำลังกลายเป็นอาหารหลักของคนยุคใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวและที่สำคัญก็คือไม่ได้แค่ทำให้อ้วนเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังหลายแรงหลายโรคเลยทีเดียวนะคะซึ่งทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะทานอาหารพวกนี้ไม่ได้แต่เราอย่าทานบ่อยจนเกินไปนั่นเองค่ะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะในหนังสือได้อธิบายไว้ว่าอาหารเหล่านี้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโดยตรงทั้งที่ผ่านการเพิ่มในส่วนของ LDL นั่นก็คือไขมันที่ไม่ดีกระตุ้นการอักเสบในหลอดเลือดและเพิ่มความดันโลหิตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองค่ะในประเทศไทยของเราหรือที่เราสังเกตคนไข้หัวใจวายเฉียบพลันมักไม่ได้เป็นคนชอบทานของมันอย่างที่คนทั่วไปคิดนะคะแต่คือคนที่ทานแบบไม่รู้ตัวนั่นคือในส่วนของทานกาแฟเย็นแล้วก็ทานโดนัทในทุกๆเช้าทานเบอร์เกอร์ดึกหลังเลิกงานหรือว่าขนมถุงหลังอาหารเย็นเหล่านี้ราคาก็คืออาหารแปรรูปชั้นสูงเป็นตัวร้ายนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณหมอมักบอกกับพวกเราก็คือไม่ต้องเลิกขาดทันทีแต่อย่าทานโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะทั้งนี้นะคะก็มีในส่วนของโรคมะเร็งด้วยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือว่ามะเร็งเต้านมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ในส่วนของโรคมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งเต้านมนั้นในหนังสือดร.คริสนะคะได้พูดถึงความเชื่อมโยงของอาหารแปรรูปกับมะเร็งโดยเฉพาะไนไตรท์ไนเตรตที่ใช้ในเนื้อแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแฮมไส้กรอกเบคอนนะคะซึ่งตรงนี้มีหลักฐานค่ะว่าส่งผลต่อการเกิดมะเร็งลำไส้นอกจากนี้อาหารกลุ่มนี้ยังมีผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการควบคุมเซลล์ที่ผิดปกตินะคะในความเป็นจริงเรามักจะคิดว่ามะเร็งคือเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะโชคร้ายที่เกิดมาเป็นมะเร็งลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วนะคะพฤติกรรมการทานแบบเดิมๆทุกๆวันก็มีผลมากค่ะคนไข้บางคนเป็นมะเร็งลำไส้ในวัยไม่ถึง50ปีไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นเลยนะคะแต่ว่าทานเนื้อแปรรูปกับอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้นแทบทุกวันคุณหมอไม่ได้โทษอาหารแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่อยากให้สังเกตการทานแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมการทานของคุณดูค่ะส่วนโรคเบาหวานชนิดที่2 อาหารแปรรูปเหล่านี้นะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวานชนิดที่2โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสสูงอย่างเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานนะคะขนมปังไส้หวานทั้งหลายก็เป็นสาเหตุหลักของเบาหวานที่เจอเช่นเดียวกันคนเป็นเบาหวานนะคะบางทีก็ทานอาหารหวานแบบไม่รู้ตัวเช่นในส่วนของน้ำผลไม้กล่องนะคะขนมในร้านสะดวกซื้อข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวปิ้งทั้งหลายพร้อมกับน้ำจิ้มหวานๆลักษณะแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือตัดหวานที่ไม่รู้ตัวก่อนแล้วค่อยๆคุมอาหารประเภทอื่นๆตามมาซึ่งคุณหมอแนะนำหลายคนแบบนี้หลายคนก็กลับมาด้วยน้ำตาลที่ลดลงแบบที่ไม่ต้องปรับยาเพราะว่าพวกเขาแค่หยุดในส่วนของน้ำหวานเย็นๆที่ทานทุกวันเท่านั้นล่ะค่ะทั้งนี้นะคะคุณหมอก็ได้แนะนำในส่วนต่างๆเกี่ยวกับโรคต่างๆอย่างที่ได้บอกไปยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะสารเคมีบางชนิดในอาหารแปรรูปเหล่านี้นะคะอย่างเช่นสารกันเสียสามารถที่จะกระตุ้นการอักเสบแบบเรื้อรังซึ่งส่งผลต่อการทำงานของสมองและอาจจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของโรคอัลไซเมอร์ด้วยโรคอัลไซเมอร์หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแต่จริงๆก็คือพฤติกรรมของเราในช่วงวัยอายุ 30-40 ปีก็มีผลต่อสมองในวัย70ปีด้วยกันนะคะการทานอาหารประเภทนี้อย่างต่อเนื่องเท่ากับเร่งอายุสมองนั่นเองคุณหมอก็แนะนำว่าให้เริ่มเปลี่ยนง่ายๆเช่นทานผลไม้สดทดแทนในส่วนของขนมซองระหว่างวันหรือถ้าหากว่าอยากทานขนมให้เลือกแบบทำจากวัตถุดิบธรรมชาติค่ะไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติเท่านั้นนะคะแต่คือการดูแลสมองของเราในระยะยาวด้วยต่อมาก็คือโรคไขมันพอกตับค่ะดร.คริสได้เตือนถึงอาหารแปรรูปเหล่านี้นะคะที่มีน้ำตาลฟรุกโตสสูงโดยเฉพาะจากน้ำอัดลมและขนมสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงต่อการสะสมไขมันในตับและถ้าหากว่าไม่จัดการก็อาจจะลุกลามทำให้ตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับได้ซึ่งโรคไขมันพอกตับเป็นโรคที่ไม่มีอาการนะคะพบมากขึ้นในคนที่อายุน้อยด้วยและก็ส่วนใหญ่มารู้ตัวตอนทำอัลตราซาวด์แล้วก็เจอโดยบังเอิญค่ะใครที่ทานหวานทุกวันดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆแถมไม่ออกกำลังกายตับคุณอาจจะพอกไขมันแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นโรคนี้ถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าเริ่มต้นจากจานข้าววันนี้นะคะก็เลิกในส่วนของการทานหวานลดแป้งทานผักให้ได้ทุกมื้อมาถึงตรงนี้นะคะไม่ได้บอกให้ท่านกลัวในส่วนของอาหารแปรรูปนะคะจริงๆแล้วอาหารเหล่านี้เราสามารถทานได้นะคะท่านผู้ฟังทานแต่ว่าต้องทานอย่างมีสติอย่าทานเพลินๆการที่เราทานเพลินๆแบบทานทุกๆวันทานบ่อยๆทานในปริมาณที่มากก็อาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเรานั่นเองฉะนั้นนะคะทานได้แต่ไม่ใช่ทานบ่อยๆทานในทุกๆวันทาน
อาจจะทานประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะในส่วนของอาหารแปรรูปแล้วก็ให้เพิ่มในส่วนของผักผลไม้เข้าไปในมื้ออาหารในทุกๆมื้อก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของท่านผู้ฟังได้นะคะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

เรามาดูกันนะคะว่ามะเร็งนั้นกลัวอะไรนะคะในส่วนตรงนี้แม้ว่าอายุยังน้อยแต่ว่ามะเร็งนั้นไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะคะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของคนเราหลายอย่างล้วนมีผลต่อความเสี่ยงต่อโรคนี้ถ้าอยากรู้ว่ามะเร็งกลัวอะไรและจะป้องกันมะเร็งได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบให้กับท่านค่ะในส่วนของการป้องกันมะเร็งง่ายๆที่คุณสามารถทำได้นะคะก็คืออาหารจากพืชธรรมชาติคือเกราะป้องกันชั้นดีค่ะในกลุ่มของผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและอาหารจากพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายค่ะทั้งนี้นะคะก็อ้างอิงจากในส่วนของอเมริกันอินขออภัยค่ะ มีการอ้างอิงนะคะจากงานวิจัยถึงการบริโภคอาหารจากพืชมากขึ้นเราสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิดอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะคะและในส่วนของการงดเนื้อแปรรูปและกำจัดท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพักกันตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะต้องขออภัยด้วยนะคะการงดเนื้อแปรรูปและการจำกัดเนื้อแดงก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเรื่องด้วยเนื้อแปรรูปไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเบคอนแฮมนะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยตรงค่ะตามรายงานของ WHO นะคะส่วนของเนื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูแม้ว่าจะไม่ต้องงดทั้งหมดแต่ควรจำกัดปริมาณแล้วก็เลือกปรุงด้วยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดสารที่ก็คือสารก่อมะเร็งนั่นเองอย่างเช่นนำไปต้มนำไปอบหรือว่านำไปย่างในอุณหภูมิต่ำค่ะ

หยุดสูบบุหรี่และลดแอลกอฮอล์ให้ได้มากที่สุดนะคะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของมะเร็งปอดและมะเร็งชนิดอื่นๆอีกมากแอลกอฮอล์ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะมะเร็งตับและช่องปากการลดหรือว่าเลิกพฤติกรรมทั้งสองอย่างนี้นะคะเป็นการป้องกันมะเร็งที่เห็นผลได้ชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกด้วยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายให้สม่ำเสมอนะคะลดโอกาสจะเกิดเซลล์ที่ผิดปกติการที่เราออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยป้องกันมะเร็งเพราะช่วยลดระดับฮอร์โมนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะอย่างเช่นเอสโตรเจนแล้วก็อินซูลินนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจจะมองข้ามไปในส่วนตรงนี้ด้วยนอนให้พอพักให้พอลดความเครียดสะสมค่ะความเครียดเรื้อรังนะคะอาจจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันและรบกวนกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายซึ่งมีการศึกษาและเขาพบว่าการนอนหลับไม่เพียงพอและการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิดนะคะก็อย่างเช่นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะสร้างความสุขและคิดบวกนะคะเป็นการเสริมเกราะจากภายในนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันมีงานวิจัยที่เขาพบว่าผู้ที่มีระดับความสุขและแนวโน้มคิดบวกค่ะมักจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและมีการอักเสบเรื้อรังน้อยกว่าซึ่งส่งผลต่อการลดความเสี่ยงของมะเร็งการที่เราฝึกอยู่กับปัจจุบันนะคะขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขหรือใช้เวลากับคนที่เรารักล้วนช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขอย่างเช่นเซโรโทนินแล้วก็เอนโดฟินได้ตรงนี้ก็จะสนับสนุนการทำงานของร่างกายและจิตใจให้เกิดความสมดุลนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราจะมุ่งไปดูแลในส่วนของสุขภาพกายซะมากกว่าใช่ไหมคะแต่สุขภาพใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันต้องให้เกิดความสมดุลทั้งกายแล้วก็ใจด้วยนะคะเพราะว่าใจที่เป็นทุกข์ใจที่ไม่สบายก็จะส่งผลทำให้ร่างกายนั้นแย่ไปด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลเสียนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าความเครียดเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคมะเร็งก็เช่นเดียวกันค่ะการป้องกันมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในแต่ละวันของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารซึ่งเราก็พูดกันบ่อยๆนะคะการพักผ่อนให้เพียงพอการเคลื่อนไหวร่างกายหรือแม้แต่การคิดบวกค่ะล้วนจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายนี้ได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพดีก็คือสิ่งที่เราสร้างเองในทุกๆวันฉะนั้นดูแลร่างกายของเราให้ดีนะคะย้ำกันอีกครั้งสำหรับวิธีการป้องกันมะเร็งง่ายๆเลยนะครับที่คุณสามารถทำได้นั่นก็คืออาหารจากพืชธรรมชาติคือเกราะป้องกันชั้นดีให้ได้ผักผลไม้หรือว่าธัญพืชนะคะเหล่านี้ทานให้ได้ในทุกๆมื้ออาหารการงดเนื้อแปรรูปทั้งหลายแล้วก็จำกัดในส่วนของเนื้อแดงด้วยนะคะหยุดสูบบุหรี่และลดแอลกอฮอล์ให้ได้มากที่สุดนะคะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเป็นการลดโอกาสที่จะทำให้เซลล์นั้นผิดปกตินอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะลดความเครียดสะสมนอนต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างความสุขคิดบวกให้มากเป็นการเสริมเกราะจากภายในอย่างที่ได้บอกไปก็คืออย่าดูแลแต่ภายนอกเท่านั้นนะคะจิตใจของเราก็ต้องดูแลให้ดีเช่นเดียวกันซึ่งการที่จะป้องกันมะเร็งอย่างที่ได้บอกไปไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวค่ะอยู่ที่ตัวของท่านเองนะคะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท่านทำอยู่บางครั้งสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะในเรื่องของ
ความเครียดนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะใจเราป่วยกายเราก็จะป่วยไปด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่หรือที่เรามักจะพูดอยู่เสมอๆอย่างที่เราเห็นนะคะว่าเวลาที่เราเกิดความสูญเสียหรือมีปัญหาอะไรมากๆแล้วใจเราจดจ่ออยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นล่ะคะเมื่อทุกข์มากร่างกายก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะส่งผลทำให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพที่แย่ลงใจเราทุกข์ร่างกายเราก็ทุกข์นะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่ใจเรามีความสุขร่างกายเราก็จะมีความสุขไปด้วยและก็จะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของอาหารหรือการพักผ่อนให้เพียงพอนั่นคือเป็นสิ่งภายนอกที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราได้แต่สิ่งที่เราต้องทำจากภายในนั่นคือการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ดีนะคะลองหัดคิดบวกให้มากขึ้นมองสิ่งเล็กๆที่อาจจะมองข้ามไปแต่สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับเราได้นะคะตรงนั้นแหละค่ะมองความสุขจากจุดเล็กๆไปก่อนอย่าเพิ่งมองความสุขใหญ่โตนะคะเราอาจจะมีการคาดหวังมากจนเกินไปจนทำให้จิตใจของเรานั้นทุกข์ได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งหมดนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพร่างกายอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ดูแลรักษาร่างกายให้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัด
6: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตชีมิสตรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่นะที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและถูกนำมาสวมรอยโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและสาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาสุภาพมาตรักษาพันรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง4รายรับซื้อมังคุด300ตันพร้อมจัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหาน ครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้นขณะที่ผลผลิตมังคุดในภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วส่วนภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมังคุดคุณภาพดีมีตลาดรองรับและสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัมจึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายลอเรนซ์คานยูก้าโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาโดยระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏ M23 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน24รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือน300หลังที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนและบ้านเรือนเหล่านี้ได้แล้วพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในเมืองบูคาวูอยู่ในความสงบแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นบ่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกําลังกายทํากิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
7: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สภะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมรักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัญญาภูดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.ตั้งคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่11กันยายน2569ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่าว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนนะที่ตกลงมานะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของฤดูฝนแล้วนะครับก็จะก้าวเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวต่อไปนะครับไปดูในเรื่องของสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้กันนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแห้งบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็ลำปูนนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องราวนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในส่วนของข่าวสารนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีการผลิต 2569/2570 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวนะครับซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนางณัฐพรมหาไพบูลย์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่กรมกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เรื่องของการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวงและก็ตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวก็พบว่าผู้ประกอบการค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับได้มีการรวบรวมผลผลิตเริ่มเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นผลผลิตรุ่นแรกที่ออกสู่ตลาดโดยเกษตรกรนะครับได้มีการนำผลผลิตข้าวโพดฟักสดมาสี่ที่ลานฮับซื่อและก็จำหน่ายให้กับผู้รวบรวมซึ่งราคาฮับซื่ออยู่ที่5บาทสาวสตังต่อกิโลกรัมจากนั้นลานก็จะมีการฮับซื่อผลผลิตไปส่งให้กับพ่อค้าในพื้นที่จังหวัดลำปูนเป็นหลักเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต่อไปโดยราคาฮับซื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชนิดฟักสดก็อยู่ระหว่าง5บาท30สตางค์จนถึง5บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนชนิดเมล็ดความชื้นมาเกิน 30% อยู่ที่6บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้กับมีการเน้นย้ำนะครับเพื่อกับผู้ประกอบการในเรื่องของการรับซื้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือเครื่องวัดและก็ความเป็นธรรมในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตให้กับเกษตรกรตุ๋ยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2569/2570 นะครับในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารเรื่องของการสมัครพลทหารอาสาในปี2570นะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการเชิญชวนชายไทยอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและก็ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสามารถสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาในปี2570ได้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกนะครับที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศาสดีอำเภอหรือสำนักงานศาสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569จนถึง24มกราคม2570โดยกองทัพบกนะครับเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 18,784 อัตราซึ่งก็เป็นการคัดสรรกำลังพลเพื่อที่จะเข้าปฏิบัติงานในกองทัพรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครนะครับสามารถที่จะเลือกพรรคและก็หน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยพลทหารอาสานะครับก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติภายในหน่วยงานเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการนะครับก็คือจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษนะครับเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนอกจากนี้นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็จะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการที่กำหนดที่นั่งร้อยละ80ของยอดการเปิดรับนักเรียนนาย10ทั้งหมดในประเภทเดียวกับพลทหารออนไลน์นะครับซึ่งคิดเป็นร้อยละ30ของที่นั่งในโควต้าดังกล่าวหรือเท่ากับ453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการนะครับในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ตุยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้และก็เปิดโอกาสในเส้นทางทหารอาชีพให้กับผู้สมัครใจเป็นพลทหารอาสาควบคู่กับการรับประโยชน์และก็โอกาสอื่นๆนะครับบอกว่าจะเป็นการฝึกทักษะทางวิชาชีพและก่อการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษานอกเวลาทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นระหว่างช่วงของการรับราชการตัวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการรับสมัครพลทหารอาสาในปี2570นะครับจำนวน 18,784 อัตราก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ตะวันแล้วนะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับนำมื้อผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เต่าอันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

7วิทยาเขตทั่วประเทศนะครับในการร่วมการแข่งขัน47ชนิดกีฬาซึ่งทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาพรอธิบดีขออภัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่50พลศึกษาเกมนะครับโดยมีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์และก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้าร่วมสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่50พระศึกษาเกมนะครับก็มีการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กุมภาพันธ์2570ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่โดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศได้แสดงถึงศักยภาพและก็พัฒนาทักษะด้านกีฬาตลอดจนสร้างประสบการณ์การแข่งขันจริงพร้อมทั้งสารสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีและก็ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักกีฬานักศึกษาและก็บุคลากรจากทั่วประเทศตัวเองนะครับซึ่งการแข่งขันในเตือนี้นะครับกำหนดจัดขึ้น47ชนิดกีฬานะครับคาดว่าจะมีนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 9,000 คนซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาแล้วนะครับยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการกีฬาและก็การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ตัวรวมถึงการสร้างความคึกคักให้แก่เศรษฐกิจและก็ภาคบริการในพื้นที่ตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ผมแม่นกันมันบาดใจเมียยิงเมืองกุ้งไป
1: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
2: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตือแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแห่งหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงาน แต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Groupแอนนวลมิติ้งนำมือผู้ฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ
3: ดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำแยกแยะพระศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลหากพบความผิดต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างองค์พระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
7: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและการท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ รวมถึงพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความงดงามจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดยมองว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้เชื่อมั่นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางมากราบไหว้และเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัว
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอสิโชคอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
8: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 นถึง 16:00 น
11: ปัสสาวะแสบขัดมีหนองไหลตกขาวผิดปกติอย่าปล่อยไว้จนสายเกินแก้อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคหนองในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้ทั้งชายและหญิงอย่าอายโรคหนองในรักษาหายขาดได้ด้วยยาปฏิชีวนะจากแพทย์ห้ามซื้อยากินเองเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อภาวะหนองในดื้อยาป้องกันได้ง่ายๆเพียงสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หากมีความเสี่ยงหรือมีอาการรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสุขภาพหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านคุณด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: พุทโธรักษาธัมโมรักษาสังโฆรักษาเจ้านี้ไปนี้มา
1: เฮ้ยแกฉันไปซื้อยาแก้หนองในมากินเองตั้งหลายวันแล้วทำไมมันยังไม่หายแสบเหมือนเดิมเลยวะอ้าวนายยังไม่รู้หรอตอนนี้เขามีข่าวเรื่องหนองในเชื้อดื้อยาหรือซุปเปอร์โกโนเรียนะเว้ยซื้อยากินเองมั่วๆเชื้อยิ่งดื้อยิ่งรักษายากเข้าไปใหญ่ถูกต้องครับโรคหนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยและที่สำคัญบางคนติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเลยก็มีแต่การไปซื้อยาปฏิชีวนะตามร้านค้ามากินเองโดยไม่ได้ตรวจนอกจากจะไม่ตรงจุดแล้วยังทำให้เชื้อพัฒนาจนดื้อยาฉีดและยาเจาะจงที่แพทย์ใช้รักษาอีกด้วยอย่าปล่อยให้สายเกินแก้หากคุณมีอาการปัสสาวะแสบขัดมีหนองหรือเพิ่งผ่านพฤติกรรมเสี่ยงมา 1. ห้ามซื้อยากินเอง 2. รีบไปพบแพทย์เพื่อเพาะเชื้อและรับยาที่ถูกต้อง 3. ชวนคู่นอนไปรักษาพร้อมกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำป้องกันง่ายๆแค่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ติดเชื้อหนองใน
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่วันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะในวันศุกร์ในช่วงบ่ายๆแก่ๆแบบนี้นะคะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราค่ะกับในรายการนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะน้องนานอังสุมาลีบุญสูงนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่ทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังนะคะทางแฟนเพจของเราด้วยที่สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะร่วมพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพซึ่งโรคที่ใกล้ตัวเราเนาะหรือแม้แต่โรคที่ห่างไกลตัวเราก็แล้วแต่นะคะแต่มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรารวมถึงภัยต่างๆด้วยนะคะเราจะได้ร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะวันนี้ก็เช่นกันนะคะอย่างสปอร์ตตอนต้นรายการก็เปิดมาค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรนะคะวันนี้รักไม่เสี่ยงเลี่ยงดื้อยาพูดขึ้นมาแบบนี้อาจจะเข้าข่ายหลายโรคนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่มุกอันทิสาเจริญทิติรัตน์นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะจะได้มาพูดคุยกับเราในเรื่องของหนองในและปัญหาเชื้อดื้อยานะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่ารักไม่เสี่ยงเลี่ยงดื้อยาค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะคะแต่ว่าโรคเนี้ยมันก็เกิดมานานแล้วแหละวันนี้พี่มุกจะได้มาพูดคุยกับเราก่อนอื่นค่ะขออนุญาตทักทายพี่มุกกันก่อนเลยละกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนานและสวัสดีผู้เข้าผู้รับฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาคุยเรื่องหนองในแบบเข้าใจง่ายๆเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเนี้ยสามารถรักษาได้แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเรื่องเชื้อดื้อยาค่ะถ้าเรารักษาไม่ถูกต้องหรือซื้อยากินเองอาจทำให้ปัญหามันซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นค่ะน้องนาน
3: ค่ะจริงๆแล้วนะคะโรคหนองในเนี่ยเราเคยคุยในรายการหลายเทปหลายครั้งหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเราไม่ได้เจาะลึกค่ะพี่มุขาแต่วันนี้ขออนุญาตเจาะลึกเลยละกันว่าโรคหนองในเนี่ยเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรติดต่อยังไงนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยหนองในเนี่ยที่ติดต่อกันได้อย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าติดแล้วจะมีอาการแบบไหนซึ่งบางทีเราพูดถึงว่าโรคหนองในเนี่ยทุกคนก็จะคิดแล้วว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่เราไม่ได้เจาะลึกค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงติดยังไงเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วจะรักษาหายไหมอันนี้ขออนุญาตให้มุกตอบคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
2: ก็ขออนุญาตเป็นทางวิชาการนิดหน่อยนะคะก็คือว่าตัวโรคหนองในเนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไนเซเรียโกโนเรียนะคะซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเชื้อนี
3: ้
2: มันจะต้องมีการสัมผัสหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อนะคะทั้งนี้อ่ะมันก็ยังมีชนิดของเชื้อที่ชัวร์หรือเปล่าว่าเป็นหนองในแท้หรือหนองในเทียม บางคนเนี่ยรับเชื้อมานะคะจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อจะใช้เวลาฟักตัวก็คือระยะที่โรคยังไม่ได้แสดงอาการชัดเจนมากนักเนี่ยอยู่ในช่วง2วันถึง14วันนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ย 7-14 วันแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะฟักตัวนานกว่านั้นนะคะซึ่งมันสามารถติดต่อได้นะคะทุกช่องทางถ้าเกิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งนั้นเราไม่ได้ป้องกันนะคะไม่ว่าจะเกิดจากทางช่องคลอดทางทวารหนักหรือว่าทางปากนะคะ อาการที่คนเรามักนึกถึงคืออาจจะเป็นมีหนองใช่ไหมคะ
3: หนองในต้องมีหนองต้องมีหนองออกมาอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่แต่จริงๆเนี่ยบางคนไม่ได้มีหนองให้เห็น
3: ไม่มีอาการใช่ไหมคะ
2: ผู้ชายบางรายเนี่ยจะมีลักษณะของปัสสาวะที่แสบขัดนะบางทีปวดบวมที่บริเวณอัณฑะนะคะหรือบางทีจะเป็นลักษณะของมีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะนะคะก็คือไม่ได้จำเพาะว่าจะต้องมีหนองทุกครั้งไปนะคะส่วนผู้หญิงคู่เพศสัมพันธ์ที่อาจรับเชื้อมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตเป็นหนองชัดเจนอาจจะเป็นลักษณะของตกขาวผิดปกติเวลาปัสสาวะแล้วรู้สึกแสบขัดบางคนเป็นลักษณะของการเจ็บบริเวณท้องน้อยหรือเจ็บบริเวณที่ขณะมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บนะคะประเด็นสำคัญคือยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่แสดงอาการเลยค่ะน้องนาน
3: คือไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นที่พี่มุกกล่าวมา
2: เพราะว่าเนื่องจากการติดเชื้อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่องทางที่เรารับเชื้อมาด้วยนะคะหากเป็นการติดเชื้อบริเวณคอหรือบริเวณทวารหนักนั้นเนี่ยอาการก็จะเปลี่ยนไปละถ้าเป็นบริเวณคอก็จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อที่คอมีการเจ็บคอเป็นต้นเนาะซึ่งตรงเนี้ยไม่มีอาการไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อนะคะ อยู่ที่ช่องทางที่เรารับเชื้อมาด้วยว่ามันมีความเสี่ยงเราควรจะต้องตรวจนะคะสำคัญคือต้องบอกให้ชัวร์ด้วยว่าเรามีช่องทางของการรับเชื้อช่องทางไหนบ้างค่ะ
3: นั่นก็คือโรคหนองในนะคะติดจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้เฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายก็ติดได้ใช่ไหมคะพี่มุกคะ
2: ใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะกลุ่มที่เราใส่ใจเป็นพิเศษในสมัยนี้เนาะ
3: ค่ะ
2: เด็กๆเยาวชนค่ะวัยรุ่นนะคะแล้วก็เราเปิดเสรีเนาะมีกลุ่ม LGBT นะคะซึ่งรสนิยมในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนะคะกล
3: ุ่
2: มนี้ก็จะมีเรื่องของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่เราเรียกว่า MSM เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นช่องทางที่หลากหลายมากกว่าทั่วไปนะคะ
3: ก็อันนี้แหละค่ะที่เราจะได้มาเน้นย้ำแล้วก็พูดถึงเรื่องโรคหนองในแบบเจาะลึกเลยนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยหลายๆโรครวมกันแต่วันนี้พี่มุกได้มาไขข้อสงสัยให้เราแล้วว่าโรคหนองในเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งโรคหนองในเนี่ยยังมีแฝงมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาก็อาจจะดื้อยาได้อย่างพี่มุกบอกไปทีเนี้ยหนองในดื้อยาคืออะไรและทำไมมันถึงน่ากลัวคะพี่มุกคะ
2: ค่ะหนองในดื้อยาเนี่ยก็คือตัวเชื้อของมันเองเนี่ยมันมีความสามารถที่จะต้านฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะบางชนิดส่วนใหญ่นะคะเวลาสมัยก่อนน่ะใครมีอาการไปร้านขายยานะคะก็จะบอกแบบปากต่อปากซื้อยาเม็ดเขียวๆนั่นแหละ
3: คือซื้อยากินเองได
2: ้บอกสีด้วยนะแคปซูลเม็ดสีเขียว
3: ๆ มีระบุชนิดยาด้วยนะคะ
2: ก็คือคนอื่นคนนึงอาจจะใช้ได้แต่อีกคนนึงอ่ะพอเป็นหนองในชนิดดื้อยาแล้วเนี่ยยาชนิดเดิมอาจจะไม่ได้ผลหรือประสิทธิภาพลดลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องไปสังเกตด้วยว่าพอเรารับเชื้อมาแล้วมีอาการแสดงของเชื้อแล้วนะคะภายใน3วันหลังกินยาไม่ได้เรื่องละ อาการไม่ได้ลดลงเลยนะคะนั่นคือคุณอาจจะเป็นหนองในชนิดดื้อยานะคะซึ่งมีความจำเป็นมากๆเลยที่ต้องไปตรวจเพื่อที่จะระบุตัวเชื้อให้ชัดเจนนะคะวินิจฉัยรักษาประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของคนที่ติดหนองในเท่านั้นนะคะแต่เป็นปัญหาที่เราสามารถป้องกันได้นะคะโดยการที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ซื้อยาปฏิชีวนะกินเองนะคะถ้ารักษาต้องรักษาให้ถูกต้อง
3: จริงๆแล้วนะคะอย่างพี่มุกบอกไปเลยว่าถ้าเรามีอาการเข้าข่ายอย่าเพิ่งนึกว่าเป็นหนองในอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้นะตั้งปฏิฐานก่อนว่าฉันอาจจะเป็นโรคอื่นหรืออาจจะเป็นหนองในแต่ว่าควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะทีเนี้ยมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าเป็นหนองในเราควรจะทำยังไงคะพี่มุกขาหรือว่าเอ๊ะอย่างพี่มุกบอกซื้อยามากินเองมันก็เสี่ยงไปนะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดโรคหนองในหรือว่าเป็นหนองในชนิดดื้อยาอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทำยังไงแล้วคิดว่าเอ๊ะตอนเนี้ยฉันมีอาการเหมือนที่ฟังจากทางวิทยุเหมือนที่ดูทางเพจเลยฉันจะต้องทำยังไงคะพี่มุกคะ
2: อันดับแรกเลยนะคะนอกจากเราไม่ซื้อยากินเองแล้วเนี่ยต้องรีบเข้าไปตรวจที่สถานพยาบาลนะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญในการที่จะประเมินอาการนะคะแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงเราก็อย่าซ่อนเร้นในเรื่องของประวัติเน
3: า
2: ะช่องทาง
3: ตรงๆใช่ไหมคะ
2: ช่องทางที่เรารับเชื้อมามีช่องทางไหนบ้างเพราะว่ามันสัมพันธ์กับวิธีตรวจที่เหมาะสมนะคะก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องตรวจทุกตำแหน่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราบอกแบบชัวร์เขาก็จะเช็คได้เนาะเช่นถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอาจจะต้องพิจารณาตรวจในบริเวณคอถ้ามีทางทวารหนักก็ต้องตรวจบริเวณทวารหนักแต่ถ้ามีความเสี่ยงทางอวัยวะเพศโดยตรงก็ต้องตรวจในบริเวณนั้นนะคะเพราะเวลาไปตรวจเนี่ยต้องบอกนะคะบุคลากรทางการแพทย์เขาชินค่ะเพราะว่าเขาเจอคนไข้บ่อยๆเนาะมันจะได้เพิ่มความชัดเจนแล้วก็วินิจฉัยได้อย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ไม่ต้องอายเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการตรวจแล้วก็สามารถให้การรักษาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเองนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดกับคุณหมอตรงๆว่าเราไปทำอะไรยังไงมาเนาะเขาก็จะได้วินิจฉัยโรคถูกทีนี้มาดูการตรวจกันบ้างซึ่งอย่างพี่มุกบอกมาเมื่อสักครู่ว่าการตรวจก็มีหลายอย่างนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือการตรวจบริเวณคอหรือว่าทางทวารหนักหรือว่าช่องทางที่มีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะพี่มูขาบางคนเนี่ยเขามองว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าแล้วคำว่า PCR อันเนี้ยมันจะต้องทำยังไงหรือวิธีการตรวจจะต้องตรวจแบบไหนบ้างเพราะบางทีแล้วเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เวลาพอไปตรวจแล้วมันอาจจะมีเข็มมีอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะคะเสี่ยงตรงไหนบอกให้ครบจะได้ตรวจให้ตรงจุด
3: อ
2: ันนี้จำเป็นมากเลยนะคะก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องตรวจด้วยวิธี PCR ในทุกรายนะทั้งนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีการเก็บตัวอย่างด้วยไม้สวอบนะคะหรือถ้ามันเป็นตำแหน่งที่ซับซ้อนต้องตรวจที่แบบว่าชัดเจนโดยตรงเนี่ยก็อาจจะส่งตรวจ PCR หรือว่าโมเลกุลาร์โมเลกุลนะคะเพื่อหาเชื้อแล้วก็สามารถที่จะส่งเพาะเชื้อว่าเชื้อดื้อยาจริงๆไหมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการตรวจเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าบางครั้งผู้ติดเชื้ออาจจะไม่มีอาการเนาะบางทีคือแบบเขาอาจจะมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ทางปากนะเสร็จแล้วเนี่ยแค่เจ็บคอหรือไม่ได้เจ็บคอแต่บอกไม่ชัวร์ไง
3: เหมือนมันอาการหวัดทั่วไปก็อาจจะเข้าข่ายได้
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายค่ะถ้าเราสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาช่องทางในการตรวจได้มันก็จะชัวร์ในเรื่องของการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
3: เนาะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะในเรื่องของความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเข้าข่ายในที่นี้อาจจะมีอาการอย่างที่พี่มุกบอกมาหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะป่วยแล้วแล้วทีเนี้ยไม่กล้าที่จะไปพบแพทย์แล้วเคยซื้อยากินเองเหมือนพี่มุกพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่ากลับไปซื้อยาทีนี้มันอาจจะไม่ได้หายขาดเหมือนพี่มุกบอกเนาะอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะถ้าเกิดว่าเราพบว่าเราเป็นหนองในแล้วชัดเจนแล้วว่าเราเป็นหนองในค่ะพี่มุกขาเราจะมีการรักษายังไงหรือว่าจะต้องตรวจยังไงสามารถรักษาหายไหมเพราะบางทีแล้วบางคนกลัวว่าโรคนี้จะกลับมาเป็นซ้ำหรือเปล่าจะหายไหมถ้าเกิดว่าไม่ไปพบแพทย์ซื้อยามากินเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะอันนี้เนี่ยจะต้องแยกเป็น2ประเด็นนะก
3: ็
2: คือ1อาการดีขึ้นเนาะ2เชื้อหมดแล้วหรือไม่เราอาจจะไม่ชัวร์นะคะว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปนะการตรวจยืนยันการหายนะคะหรือว่าเรียกว่า test of cure คือแบบชัวร์มากเลยว่ามันน่าจะหายชัวร์แล้วอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าทุกคนต้องมาตรวจซ้ำเหมือนกันทั้งหมด
3: ค่ะ
2: โดยเฉพาะถ้าเป็นเชื้อที่ติดบริเวณคอนะคะถ้าการรักษาไม่ได้ผลเนี่ยแพทย์ก็อาจจะนัดติดตามเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้ารักษาแล้วยังมีหนองมีปัสสาวะแสบขัดหรือว่าอาการยังกลับมาเป็นอีก
3: ค่ะ
2: อย่าไปซื้อยากินเองนะอาจจะต้องเปลี่ยนยาแล้วก็กลับไปพบแพทย์ซ้ำนะคะเนื่องจากว่าการที่หนองในดื้อยานั้นเนี่ยยาที่เราเคยซื้อกินอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะได้ผลละถ้าไปที่คลินิกที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันของหน่วยงานของเราเนี่ยก็จะพิจารณาให้ยาที่เป็นชนิดของยาฉีดนะคะร่วมกับยากินนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะชัวร์กว่าว่าอาการที่เรารักษาเนี่ยมันมีความคืบหน้าไหมนะคะเป็นไปในทางที่ปลอดภัยหรือยัง
3: ค่ะ ก็ต้องติดตามกันเป็นระยะระยะสำหรับการรักษานะคะผู้ป่วยเองก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าบางทีแล้วเราเป็นแล้วมองว่าอาการยังไม่ดีขึ้นแล้วไปซื้อยากินเองอันนี้อาจจะทำให้อันตรายมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะย้ำเสมอว่าเชื้อดื้อยาแล้วตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยาเริ่มจะ ดื้อเยอะแล้วนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ชัวร์ว่าการรักษานะมันได้ผลหรือเปล่าเราต้องไปตรวจซ้ำแล้วก็เช็คโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่า
3: เนาะเอาชัวร์ไว้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ใกล้ชิดหรือว่าอาจจะเสี่ยงเกิดโรคหนองในกับตัวเองนะให้เช็คตัวเองก่อนว่ามีอาการข้างต้นอย่างพี่มุกบอกหรือเปล่าหรือมีอาการที่แบบว่าเขาขายแน่นอนนะคะอันดับแรกเลยแนะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองควรที่จะไปพบแพทย์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามั่นใจแล้ววินิจฉัยแล้วอันนี้ก็รักษาตามอาการได้เลยหรือใครที่เคยป่วยหรือมีคนแนะนำว่าซื้อยาตัวนี้มากินนะแล้วเกิดการดื้อยาอันนี้อาจจะอันตรายเกิดขึ้นนะคะทางที่ดีก็แนะนำให้พบแพทย์ให้ไวที่สุดนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคหนองในกันอยู่นะคะว่าการรักษาจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าหายขาดแล้วจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับพี่มุกค่ะ
4: ปัสสาวะแสบขัดมีหนองไหลตกขาวผิดปกติอย่าปล่อยไว้จนสายเกินแก้อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคหนองในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้ทั้งชายและหญิงอย่าอายโรคหนองในรักษาหายขาดได้ด้วยยาปฏิชีวนะจากแพทย์ห้ามซื้อยากินเองเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อภาวะหนองในดื้อยาป้องกันได้ง่ายๆเพียงสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หากมีความเสี่ยงหรือมีอาการรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสุขภาพหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านคุณด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

คุณรู้ไหมโรคหนองในที่เราคิดว่ารักษาแป๊บเดียวก็หายตอนนี้กำลังน่ากลัวกว่าที่คิดเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าหนองในเชื้อดื้อยาแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อยาปฏิชีวนะทั่วไปทำให้รักษายากขึ้นเรื่อยๆจำไว้เลยนะถ้ามีอาการปัสสาวะแสบขัดมีหนองไหลหรือสงสัยว่าติดเชื้อห้ามซื้อยากินเองเด็ดขาดเพราะนั่นคือการเร่งให้เชื้อดื้อยาหากมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือรักษาแล้วไม่หายตามกำหนดรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาอย่างถูกต้องทันทียืดอกพกถุงยางอนามัยทุกครั้งปลอดภัยที่สุดด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุม

0: กินเองโดยไม่ได้ตรวจนอกจากจะไม่ตรงจุดแล้วยังทำให้เชื้อพัฒนาจนดื้อยาฉีดและยาเจาะจงที่แพทย์ใช้รักษาอีกด้วยอย่าปล่อยให้สายเกินแก้หากคุณมีอาการปัสสาวะแสบขัดมีหนองหรือเพิ่งผ่านพฤติกรรมเสี่ยงมา 1. ห้ามซื้อยากินเอง 2. รีบไปพบแพทย์เพื่อเพาะเชื้อและรับยาที่ถูกต้อง 3. ชวนคู่นอนไปรักษาพร้อมกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำป้องกันง่ายๆแค่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะกับสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PID กันด้วยนะคะวันนี้เราคุยในเรื่องของเสี่ยงโรคนะคะเลี่ยงดื้อยารักไม่เสี่ยงขออภัยค่ะรักไม่เสี่ยงนะตอนนี้โรคเยอะเหลือเกินนะรักไม่เสี่ยงเลี่ยงดื้อยานะคะก็เป็นในเรื่องของโรคหนองในนี่แหละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันนี้เจาะลึกให้เลยเฉพาะโรคนะคะวันนี้พี่มุกได้มาพูดคุยกับเราเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการพี่มุกพูดถึงอาการเนาะรวมถึงการดื้อยามันเป็นมาเป็นไปยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เคยเป็นแล้วเขามาเป็นมันจะมีโอกาสที่จะเป็นครั้งแรกแล้วดื้อยามีเลยไหมคะพี่มุขา
2: ด้วยปัจจุบันนะคะก็คือว่าโรคมันก็มีการพัฒนาเนาะแบคทีเรียมันก็พัฒนาเหมือนกันค่ะก็คือยาแบบเดิมๆที่เราเคยใช้เนี่ยมันอาจจะได้ผลแหละ
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่มันก็ไม่เสมอไปกับทุกคนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกการรับเชื้อหนองในเนี่ยมันมีหลายช่องทางเนาะถ้าเกิดเราบอกไม่ชัวร์แล้วก็เราไม่แน่ใจว่าเรารับซ้ำหรือเปล่านะคะมันก็อาจจะทำให้การรักษานั้นเนี่ยอาการหายแต่ไม่ใช่แปลว่าเชื้อหมดทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจซ้ำหรือว่านัดติดตามผลนะคะแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารักษา1คนอย่าลืมนะว่าเราต้องนึกถึงคู่ด้วยนะคะเพราะว่าคู่เพศสัมพันธ์เนี่ยจะต้องพามาตรวจแล้วก็พามารักษาด้วยถูกไหมคะกลายเป็นว่าเอ๊ะมันมีโอกาสหายนะแต่คู่เราไม่ได้รับการรักษาไม่ได้
1: มันก็กลับมาเป็นอีกได้ใช่ไหมคะ
2: แน่นอนค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เรากำลังรับการรักษาอยู่นะคะอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญจำเป็นมากๆก็คือว่างดการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวนะคะแล้วก็หาวิธีป้องกันการติดเชื้อซ้ำนะคะซึ่งทุกท่านก็อาจจะรู้แล้วว่าการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คือการใช้ถุงยางอนามัยนะคะซึ่งปัจจุบันวัยรุ่นเขาก็บอกว่าใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยไม่ค่อยแบบบันเทิงเริงรมย์ไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่แต่รู้ไหมคะว่าเรารับเชื้อมานั่นมันคือสิ่งที่จะส่งผลกระทบกับเราแล้วก็คนรอบข้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยการใช้ถุงยางอนามัยเราต้องส่องใส่และแซบอย่างปลอดภัยจำเป็นมากๆนะคะต้องใช้ทุกครั้งค่ะ
1: แต่ก็จะมีบางคู่นะคะที่เขาอาจจะมีคู่นอนหลายคนเนาะแล้วไม่ยอมป้องกันอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงในของการแพร่โรคได้เพราะบางทีแล้วเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าคู่นอนที่เราไปนอนมา 4-5 คน 3-4 คนเนี่ยใครมีเชื้อบ้างใช่ไหมคะพี่มุขา
2: ก็อย่างที่บอกเนาะเพราะโรคมันแบบว่าบางคนมีอาการบางคนอาจจะไม่มีอาการนะคะแล้วก็ช่องทางการรับเชื้อมันก็ไม่ได้มีเฉพาะช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนาะ
1: นะเอาจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่นอนกี่คู่กี่คนก็แล้วแต่ค่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันถ้าเกิดว่ามันเสี่ยงขึ้นมาแล้วมันเกิดโรคขึ้นมาอันเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าคุณอะทำร้ายตัวเองทำร้ายคนที่คุณ อยู่ด้วยนะคะเพราะบางทีแล้วการที่มีคู่นอนหลายคนนะคะคุณผู้ฟังคะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นหรือใครจะไม่เป็นนะคะทีเนี้ยการรักษาเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเราติดหรือเป็นหรือป่วยนะคะรักษาแล้วมาดูที่คู่นอนของเราบ้างถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับการรักษาเลยแล้วเกิดว่าเขาเนี่ยยังเป็นโรคอยู่จะต้องทำยังไงบ้างคะพี่มุกขาโดยเฉพาะคู่นอนที่เขายังไม่รู้ตัวนะว่าอาจจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะ
2: ถ้าเรามาตรวจวินิจฉัยแล้วนะคะเราตรวจเพาะเชื้อแล้วทราบว่าเป็นหนองในชัวร์
1: สมมติว่านานไปแล้วพี่มุก ยังไม่รู้ว่าคู่นอนของฉันเป็นนะอย่างเงี้ย
2: กลับไปค่ะพามาตรวจค่ะง่ายที่สุดเลยนะคะในระหว่างนั้นก็คืองดการมีเพศสัมพันธ์ย้ำอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ต้องป้องกันตลอดเวลาใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในทุกช่องทางนะคะอันนี้จำเป็นมากๆแล้วก็อย่างน้อยก็คือป้องกันไม่ให้รับเชื้อเพิ่มเนา
1: ะ
2: แล้วก
1: ็

0: ป้องกันให้ตัวเองที่ติดเชื้ออยู่ไม่ไปแพร่เชื้อกับคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ทำให้ลดโอกาสที่เชื้อมันจะดื้อยาเพราะว่าปริมาณเชื้อที่มากขึ้นแล้วก็การติดเชื้อที่บ่อยขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเราจะไม่มียาใช้ในประเทศไทยนะคะ
1: ขาดแคลนยาอีกอ่ะ
0: เพราะว่านอกจากใช้ยาทั่วไปแล้วยาก็ต้องแรงขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ยาที่แรงขึ้นเนี่ยยังเริ่มจะดื้อกันเยอะขึ้นนะตามสถิตินะคะเพราะฉะนั้นให้ไวนะคะอย่าชะล่าใจ
1: เป็นอะไรที่ฟังแล้วดูน่ากลัวนะคะเพราะบางทีแล้วหลายท่านหลายคนก็มองว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้เป็นโรคที่สามารถซื้อยารับประทานกินเองได้แต่ทีเนี้ยอย่างพี่มุกบอกไปว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือเชื้อโรคมันก็พัฒนาตามกันไป แล้วการดื้อยาค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงว่าการดื้อยาเราจะได้ยินเฉพาะโรคอย่างเช่นวัณโรคดื้อยานะคะอันเนี้ยได้ยินเป็นประจำอยู่แล้วแต่พอมาถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายคนมองว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่เฉพาะคู่นอนหรือมีหลายคนที่นอนด้วยหรือจะติดทางช่องทางหลากหลายแต่ว่าการรักษาในสมัยนี้ค่ะก็อย่างที่พี่มุกบอกไปว่ามันเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นยาที่เคยใช้อาจจะเอาไม่อยู่อาจจะรักษาไม่หายก็ต้องเพิ่มยาที่มีฤทธิ์แรงมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะทั้งยาฉีดและยากินนะคะบางรายนี่เฉพาะยากินนี่ก็อาจจะไม่ได้ผลละนะคะ
1: ก็ต้องแอดวานซ์ขึ้นไปอีกบางทีฉีดก็เริ่มจะไม่ค่อยอยู่ละจะต้องมารักษากันอีกนะคะซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเรานั่นแหละทั้งสุขภาพเองทั้งการเสียเวลาในการรักษาเองนะคะเพราะบางคนเขาก็แบบโอ้ทำไมฉันติดพอเกิดโรคไปแล้วหรือว่าเป็นไปแล้วเนี่ยบางทีก็มักโทษตัวเองเหมือนกันนะคะพี่มุกค่ะว่าฉันไปติดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อย่างพี่มุกบอกไปเลยว่าเราจะเน้นย้ำเสมอว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเสี่ยงเราก็ต้องคอยบอกคู่นอนเราด้วยหรือว่าคนข้างกายเราด้วยนะคะว่าฉันเป็นนะคุณควรไปตรวจนะหรือว่าสงสัยนะไม่ว่าจะคุณหรือเขาก็ไปตรวจด้วยกันใช่ไหมคะ
0: สำคัญคือการตรวจมันถือเป็นการดูแลสุขภาพ นะคะน้องนันเพราะว่าข้อมูลที่เรารับเชื้อมาเนี่ยถ้ามันตรงไปตรงมาเนี่ยการรักษามันก็จะได้ผลดีขึ้นแล้วก็การที่เรามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะแก้ได้ตรงจุดนะคะสิ่งสำคัญก็คือการป้องกันดีที่สุดนะคะ
1: พูดถึงการป้องกันกันบ้างน้องๆหนูๆวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะมองอย่างพี่มุกบอกไปว่าไม่โอเคอ่ะไม่อยากใช้ไม่อยากพกอายซึ่งคำว่าอายของวัยรุ่นเนี่ยมันจะมีทุกยุคทุกสมัยนะคะในเรื่องของการพกถุงยางอนามัยแต่ว่ายุคนี้มันเปิดกว้างค่ะอยากจะให้พี่มุกเชิญชวนนะคะแล้วก็พูดถึงความสำคัญของถุงยางอนามัยที่เราควรจะพกนะคะทั้งน้องๆวัยรุ่นเองทั้งวัยทั้งทุกเพศทุกวัยเราควรจะพกไว้ถ้าเกิดว่ามีการเกิดพลาดพลั้งไปเราอาจจะเซฟตัวเองไว้ได้ด้วยอันนี้อยากจะให้พี่มุกย้ำเตือนอีกสักรอบค่ะ
0: จะบอกว่าเรื่องของการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการใช้ถุงยางอนามัยนะคะการพกเนี่ยไม่ได้อายไม่ควรต้องอายเลยนะ คือมันแสดงถึงการรับผิดชอบต่อตัวเองนะคะแล้วก็ต่อคนใกล้ชิดที่ เราต้องใส่ใจนะคะแล้วก็ เป็นการป้องกันตัวเองด้วยว่าเวลาฉุกเฉินขึ้นมาไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็ยังสามารถที่จะใช้ถุงยางได้อย่างเหมาะสมนะคะกันโรคด้วยนะคะกันท้องด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เฉพาะโรคหนองในนะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที
1: ่
0: ปัจจุบันเนี้ยจากที่มันเงียบๆไปแล้วนะคะกลายเป็นว่ามันคึกคักขึ้นเน
1: า
0: ะช่วงก่อนก็เห็นข่าวเรื่องของ HIV ใช่ไหมคะ
1: ซิฟิลิสกลับมาอีกแล้ว
0: นะคะแล้วก็กรณีที่ท้องไม่พร้อมก็เจอแบบ
1: เยอะเหมือนกัน
0: เด็กที่ติดเชื้อซิฟิลิสตั้งแต่แรกคลอดเยอะขึ้นนะคะ
1: เอ็มพ็อกฝีดาษกลับมาหมดเลยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดถึงเพราะว่าเราเคยคุยในรายการค่ะคุณหมอก็เคยมาพูดคุยนะคะพยาบาลไม่ว่าจะเป็นพี่มุกเองหรือน้องๆในกลุ่มงานก็มาคุยแล้วในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันนี้ก็เลยอยากให้มุกย้ำและก็ย้ำค่ะในเรื่องของการป้องกันที่ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะก็การมีความเสี่ยงทางเพศไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีเนาะน้องนันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็การไปตรวจก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีโรคแล้วไปตรวจนะคะแต่เป็นการดูแลสุขภาพของตัวเราเองและคนที่เรารักเนาะยิ่งตรวจเร็วเนี่ยการพบการติดเชื้อก็จะได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้ออีกเรื่องนึงคือบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะอย่างที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเนา
1: ะ
0: คุยกับเขาได้ทุกเรื่องเพราะว่าร
1: ับปรึกษาใจได้
0: เพราะว่าเรื่องเหล่านี้ได้รับให้บริการเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ สำคัญที่สุดคือข้อมูลที่เราไปบอกไปปรึกษา
1: ต้องบอกให้ตรงๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จะต้องบอกให้มันชัดเจนแล้วก็เหมาะสมแล้วก็เร็วที่สุดนะคะไปรอคิวที่โรงพยาบาลทีรอนานๆเนาะแล้วเราแบบเม้นไว้นิดนึงเนี่ยบอกไม่ครบนะคะอาจจะ
1: บางทีกลัวละอายด้วยว่าเอ๊ะไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดว่าไปเจออะไรมาไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มันทำให้แบบช่องทางที่เราจะประเมินภาวะสุขภาพแล้วก็เก็บสิ่งทรงตรวจก็อาจจะไม่ตรงตามช่องทางที่เรามีความเสี่ยงนะคะตรงนี้ย้ำเลยนะคะ
1: ย้ำแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดใครเสี่ยงก็สามารถไปตรวจได้ทีนี้การตรวจอยากจะตรวจสามารถไปตรวจได้ที่ไหนบ้างคะพี่มุขาตรวจฟรีหรือเปล่า อันนี้สิ่งสำคัญหลายคนจะสอบถามมาว่าถ้าเกิดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าเฉพาะโรค ก็คือโรคหนองในตรวจฟรีไหมคะหรือว่ามีบริการที่ไหนยังไงบ้าง
0: จริงๆจะฟรีต้องขึ้นอยู่กับสิทธิ
1: การร
0: ักษาตามสถานบริการที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่เนาะทั้งนั้นทั้งนี้นะคะก็คือว่าที่ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เนี่ยค่ะก็สามารถเข้ารับบริการได้นะคะสามารถไปรับการประเมินความเสี่ยงแล้วก็บริการตรวจรักษาได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะมีค่าบริการเนา
1: ะ
0: ถ้าจากประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะอยู่ราวๆ300ถึง420บาทนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบางกลุ่มมีอยู่5กลุ่มนะคะ1เยาวชนนะคะ2แรงงาน3เป็นกลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์หรือว่ากลุ่ม MSM นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ต้องขังหรือเป็นกลุ่มผู้ใช้ยาอันนี้ค่าบริการอาจจะถูกลงมานิดนึงนะคะเหลือเพียง220บาทนะคะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของศูนย์บริการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าการตรวจเพาะเชื้อหนองในดื้อยาเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธี PCR นะคะหรือว่าตรวจโมเลกุลาร์โมเลกุลนะคะที่มันค่อนข้างจะละเอียดขึ้นอันนี้จะแพงละ
1: อันนี้คือเราส่งห้องแลบในการเพาะเชื้อนะคะ
0: ค่าบริการจะประมาณ 1,500 บาทต่อจุดนะถ้ามีหลายจุดก็อาจจะเพิ่มไปตามนั้น
1: คือหมายถึงว่าการตรวจแบบPCR เนี่ยมันจะเป็นการตรวจเฉพาะทาง
0: ใช่ค่ะ
1: คล้ายๆกับตรวจโควิดไหมคะอันนี้จะได้เปรียบให้คุณผู้ฟังได้มองภาพออกว่าคล้ายกันหรือเปล่า
0: ทำให้เห็นถึง DNA เนาะแล้วมันทำให้รู้ว่าเป็นดื้อยาชนิดไหนบ้างซึ่งมันก็จะมีประโยชน์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทางบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยเขาก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม ก็ไม่ได้จำเป็นว่า
1: ต้องตรวจทุกอย่างใช่ไหม
0: ทุกจุดต้อง 1,500 เอา3จุดก็ 4,500 ก็ไม่ใช่
1: ตายแล้วฉันไม่ตรวจดีกว่าแต่ว่าโรคก็เกิดขึ้นกับตัวเรานะ
0: ถ้าเป็นแล้วในเปลืองนะ
1: ก็อย่างที่พี่มุกบอกไปว่าการตรวจแบบPCR เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ว่ามันเป็นการตรวจที่แม่นยำมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งหลายจุดอย่างพี่มุกบอกมายกตัวอย่างได้ไหมคะพี่มุกค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาตรวจกันบริเวณไหนยังไงกันบ้าง
0: โดยช่องทางปกติอวัยวะเพศนะคะ
1: อัน
0: นี้ก็คือหลักๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามี
1: เฉพาะกลุ่มเนาะ
0: เฉพาะกลุ่มนะคะมีช่องทางอื่นๆนะคะก็อาจจะต้องมีการเก็บเชื้อ นะคะเก็บตัวอย่างค่ะ
1: ก็อย่างเช่นข้อได้ไหมคะ
0: ได้หมด
1: ได้หมดแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังไปสัมผัสมาช่องทางไหนเน
0: า
1: ะอันนี้
0: ส่วนใหญ่เราจะเจอประสบการณ์ก็คือว่าหลังจากมาตรวจครั้งที่หนึ่งนะได้ยาไปแล้วนะคะแล้วก็หายไปเลย
1: อ๋อคือไม่แม้ติดตามผล
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: หายไปเลยในที่นี้คืออาการอาจจะดีแล้ว
1: หร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอาจจะคิดว่าตัวเองหายแล้วอย่างน
0: ี้ใช่ค่ะทั้งนี้เราควรจะกลับมาดีเช็คตัวเองตามที่แพทย์นัดนะคะดูว่าเชื้อหมดไปจริงๆหรือยัง
1: เนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่าจะมารักษาที่เราค่ะจะมาให้คำปรึกษาที่เราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะพี่มุขา
0: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะก็ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์เนาะเลขที่143นะคะถนนศรีดอนชัยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเบอร์โทรนะคะ0531407774ค่ะ
1: ก ็สามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เรามีคลินิกให้บริการจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะก็จะแบ่งวันเนาะจันทร์พุธศุกร์ก็เป็นในส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะวันอังคารพฤหัสก็จะเป็นในส่วนของโรคปอดเนาะหรือว่าวัณโรคนะคะอันนี้สามารถมาบริการรับบริการที่เราได้ไม่ใช่บริการนะมารับการตรวจคำปรึกษาได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างพี่มุกบอกก็ตามถูกลงแล้วก็ตามสิทธิ์นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเองจะไปตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านอันนี้สามารถไปได้เลยใช่ไหมคะพี่มุก
0: ใช่ค่ะก็จะมีการให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเขาก็จะมียาให้เหมือนกัน
1: ตามสิทธิ์รักษาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบิกตรงประกันสังคมนะคะ30 บาทอันนี้สามารถปรึกษาแล้วก็รับการตรวจได้ที่สถานพยาบาลที่เรามีสิทธิ์การรักษาอยู่นะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าพูดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ววันนี้เราเจาะลึกในเรื่องของโรคหนองในเนี่ยข้อมูลเยอะมากแล้วเราก็จะพูดกันย้ำๆว่าการป้องกันดีที่สุดนะคะแล้วบางท่านนะคะพี่มุกขามันเป็นปัญหาที่เราจะเจอกันบ่อยมากในเรื่องของผู้ป่วยเองหรืออาการที่มันใกล้เคียงแล้วเขาอายเขากลัวไม่กล้าไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะจะต้องทำยังไงแล้วเราจะแนะนำเขาเย่ว่าควรตรวจนะแล้วบางทีแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไปนานๆอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพเราได้ค่ะ
0: สุดท้ายนี้ก็คงต้องแบบย้ำไปที่คอนเซปต์ของการจัดรายการวันนี้เลยเนาะร
1: ัก
0: ไม่เสี่ยงป้องกันทุกครั้งเสี่ยงแล้วตรวจไม่ต้องเดานะคะพบเชื้อให้รักษาไม่ซื้อยากินเองดูแลคู่ให้พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูแลตัวเองนะคะมีคาถาอยู่5ข้อนะคะอันที่1เลยเนี่ยป้องกันตัวเองทุกครั้งนะคะใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอกับคู่นอนนะคะทุกคนทุกครั้งทุกช่องทางที่มีความเสี่ยงนะคะ2เมื่อมีความเสี่ยงอย่ารอให้มีอาการค่ะเพราะว่าหนองในอ่ะบางครั้งบางตำแหน่งไม่มีอาการนะคะ3เสี่ยงตรงไหนบอกให้ครบนะคะเพราะว่าตรวจให้ตรงจุดเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือทางทวารหนักเนี่ยต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ให้ทราบนะคะเพราะว่าจะได้พิจารณาตรวจอย่างเหมาะสมนะคะ4พบเชื้อให้รีบรักษาอย่าซื้อยากินเองนะคะถ้ากินยาไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาแล้วก็ทำให้การรักษายุ่งยากแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่แพร่เชื้อนะคะรักษา5รักษา1คนก็ต้องนึกถึงคู่ด้วยเพราะว่ามีโอกาสลดการติดเชื้อและช่วยกันหยุดการแพร่เชื้อในโอกาสต่อๆไปนะคะสำคัญก็คือบอกให้ครบนะคะไม่ต้องอายนะคะก็คือโรคเนี้ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดเน
1: า
0: ะมันเป็นจังหวะชีวิตนะคะ
1: ใช่ค่ะจังหวะชีวิต
0: มันเป็นจังหวะชีวิตและ
1: ก็ไม่รู
0: ้สาขาหายขาดได้ด้วยนะคะ
1: เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจังหวะชีวิตเราจะดวงตกตอนไหนนะคะ ถ้าพูดสนุกขำๆนะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถึงแม้ว่าหลายคนก็มองว่าเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวค่ะแต่ว่าตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะทุกโรคมีความน่ากลัวทุกโรคอันตรายต่อสุขภาพนะคะอย่างพี่มุกบอกไปว่าต้องป้องกันนะมีความเสี่ยงแล้วต้องตรวจถ้าเกิดว่าไม่มีอาการไม่ไปตรวจอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะทิ้งท้ายอีกนิดนึงละกันสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการค่ะแล้วคิดว่าตัวเองไม่เป็นหรือไม่ต้องไปตรวจอย่างเงี้ย
0: ก็ย้ำนะคะว่าไม่มีอาการไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อนะคะก็อย่างที่บอกว่าเสี่ยงตรงไหนต้องบอกให้ครบแล้วก็ไปตรวจให้ตรงจุดเพราะฉะนั้นเราแบบผิดพลาดไปแล้วเราก็อย่าลืมนะคะว่าโรคนี้รักษาได้แต่ถ้าดื้อยาเมื่อไหร่เนี่ยการรักษายากขึ้นนะคะการซื้อยากินเองเนี่ยไม่ใช่ทางออกละเพราะว่าอาจจะทำให้เพิ่มปัญหาแล้วก็การที่เรารักษาแค่คนเดียวเนี่ยก็ต้องนึกถึงคู่ของเราด้วยส
1: ุ
0: ดท้ายนะคะการตรวจไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะ
1: ไปตรวจค่ะ
0: มันเป็นการรับผิดชอบต่อสุขภาพตัวเองนะและคนที่เรารักนะคะก็จะทำให้เรารักไม่เสี่ยงเลี่ยงดื้อยาได้ด้วย
1: ค่ะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะเจอได้ใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ปัสสาวะแสบขัดมีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติน
8: ายศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะโครงการพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนย้ำว่าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลมาเลเซียที่ยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตราศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะเดินหน้าสู่เมืองแห่งโอกาสยุคดิจิทัล
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการดำเนินงานอาทิระบบร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน LINE Official Account มีผู้ใช้งานมากกว่า 100% ของประชากรระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเมืองด้วย CCTV เฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลองป้องกันเหตุอุทกภัยพร้อมศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยประชาชนสามารถดูระดับน้ำผ่าน LINE Official Account แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงและโรงพยาบาลติดล้อบริการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพใกล้บ้านเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
3: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
10: พลตำรวจโทนะคะศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนายอติโชคและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินหลังขยายผลกรณีร้องเรียนพฤติกรรมเสพเมถุนและทุจริตเงินบริจาควัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสวัดจัดตั้งขึ้นก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวและออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชตพบทรัพย์สินรวม498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดกับบุคคลทั้งสองมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยจะขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมแยกทรัพย์สินของวัดและบุคคลกรณีโต๊ะกลมสีส้มเป็นเพียงการนำสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากวัดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: านที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
3: ไม่ดีหรอกมั้ง
4: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
2: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
2: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
2: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจงเพ
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เจ้าประคุณขอให้ลูกช้างไปดีมาดีนะครับขับปุ๊บเจอเงินขับปุ๊บเจอทองสาธุนี่ขับช้าขนาดนี้นี่ให้น้ำมันตาเต่าหรือไงเร็วๆๆโอ้เอ๊ะไงเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วขอแซงนิดแซงหน่อยเนี่ยไม่มีน้ำใจกันเลยอ่ะ
7: ก็เป็นซะอย่างเงี้ย
8: ถนนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะคะ
9: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
10: ความคิดดีจังหนูชอบ
11: ผมก็ชอบนะ
12: ป้าก็ชอบ
13: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
14: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

0: เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยคะแนน145เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียง
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาวงเงิน3,788,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระที่3สว.ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังพลร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังพลขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570แต่ไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
6: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมชี้แจงทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี2570ด้วยคะแนนท่วมท้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกรณีที่ฝ่ายค้านยกประเด็นเรื่องหัวเลือกสว.ขึ้นมาอภิปรายอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนตามกระบวนการทางสภาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องอุปสรรคหรือการสะดุดทางการเมืองยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการประจำส่งผลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนพร้อมแจกคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
13: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหว พวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
14: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
13: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
15: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะนานไปมันก็ไม่ดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอปรัชญาพรตะเกียรติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่สารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยแล้วก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือว่าจะแนะนำบทเพลงเพราะๆบทเพลงเก่าบทเพลงใหม่นะคะที่053 276 793ฟื้นตัวเองไม่เป็นนะคะของคุณนนทนนท์ที่ทางอำเภอเมืองแนะนำเข้ามานะคะจะมีบทเพลงไม่เคยจะห่างกันคนที่แสนดีของโทนี่ผีนะคะแล้วก็ความจริงของเตอร์ตี้ไนน์ด้วยค่ะช่วงแรกนี้มีข่าวสารจากกรมสรรพากรนะคะเรื่องการเปิดบริการยื่นแบบและชำระภาษีการรับมรดกออนไลน์ผ่าน e-filling ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกสามารถยื่นแบบแล้วก็ชำระภาษีพ.ม.60ผ่านระบบของ e-filling ได้แล้วที่จะเพิ่มเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดขั้นตอนการติดต่อสำนักงานนะคะซึ่งบริการที่รองรับในระยะแรกเลยก็คือยื่นแบบปกติกรณีได้รับมรดกที่มีมูลค่าสุทธิเกิน100ล้านบาทยื่นแบบเพิ่มเติมก็คือกรณีมูลค่าทรัพย์สินขาดและหรือได้รับมรดกเพิ่มเติมจากเจ้าของมรดกเดิมนะคะระบบคำนวณภาษีให้อัตโนมัติจากข้อมูลที่กรอกแล้วก็ชำระภาษีผ่านช่องทางที่เปิดให้บริการในระบบของ e-filling มีข้อควรรู้นิดนึงนะคะระยะแรกระบบรองรับเฉพาะการยื่นภายในกำหนดเวลาเท่านั้นส่วนการยื่นแบบเกินกำหนดแล้วก็การอัปโหลดเอกสารประกอบเนี่ยจะเปิดให้บริการในระยะถัดไปสะดวกยิ่งขึ้นกับบริการภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรค่ะยื่นแบบง่ายชำระภาษีสะดวกผ่าน e-filling นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของกรมสรรพากรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริการที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยยื่นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะก็สามารถที่จะยื่นออนไลน์ได้หรือว่าสายด่วนได้ที่คอลเซ็นเตอร์1161ค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะหลายครั้งเลยที่ผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ทำอาชีพอิสระเจอกับเรื่องของปัญหาการเงินแม้ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะขายดีมีลูกค้าแน่นร้านอาจจะมียอดขายเกิดขึ้นแต่ว่ากลับตกสำรวจจากระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินเพียงเพราะว่าบางทีขาดแคลนเอกสารทางการเงินนะคะซึ่งจากโจทย์นี้เป็นความท้าทายมากเลยซึ่งทางกระทรวงการคลังเองก็ร่วมกับสถาบันการเงินนะคะได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อที่จะเข้ามาลดช่องว่างแล้วก็ปลดล็อกข้อจำกัดการใช้เงินให้กับ SME แล้วก็ผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินถูกนำมาช่วยผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ยอดขายดูแนวโน้มรายได้แล้วก็เปรียบเทียบกับผลประกอบการแต่ว่าก็เป็นการยกระดับเทคโนโลยีนะคะสู่การเป็นสะพานเชื่อมแหล่งเงินทุนในระบบโดยนำข้อมูลจากการขายจริงที่ทำธุรกิจนะคะอย่างเช่นประวัติรับชำระ QR หรือยอดขายจากโครงการภาครัฐมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการประเมินศักยภาพพิจารณาสินเชื่อแทนเอกสารแบบเดิมๆเมื่อมีการใช้สินเชื่อหรือว่าการปล่อยสินเชื่อ AI นกกระซิบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายแม้ไม่มีเอกสารบัญชีทางการก็จะใช้รายงานยอดขายจริงจาก AI เนี่ยยื่นกู้ได้นะคะถ้าเป็นเงื่อนไขผ่อนปรนแล้วก็ตรงจุดก็คือธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีสินเชื่อ SME ไซส์เล็กค่ะวงเงินสูงสุด3ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกแล้วก็สินเชื่อ 100,000 ผ่อนเริ่มต้นเพียง500บาทต่อเดือนฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะหรือจะเป็นธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็ทางบสย.ค่ะช่วยค้ำประกันสินเชื่อตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง100ล้านบาทพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนะคะมีการเสริมสภาพคล่องแล้วก็ขยายกิจการช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็การต่อยอดเทคโนโลยีในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างตรงจุดแต่ก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของเศรษฐกิจไทยซึ่งร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินก็สามารถตรวจสอบข้อมูลยอดขายแล้วก็นำรายงาน AI นกกระซิบไปยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้นะคะเพราะว่าจุดเด่นเลยของ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินเลยนะคะก็จะมีนกกระซิบอยู่จะวิเคราะห์ยอดขายให้ดึงข้อมูลยอดขายแล้วก็มีการวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะยื่นกู้ง่ายใช้รายงานจาก AI ประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ทันทีเลยซึ่งก็มีแพ็กเกจสินเชื่อสุดคุ้มให้อย่างที่กล่าวมานะคะว่าทำไมเนี่ยต้องใช้สินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าใช้ยอดขายจริงพิจารณาปลดล็อกข้อจำกัดไม่ต้องง้อเอกสารทางการเงินสถาบันเดิมๆไม่ต้องมีหลักประกันตามเงื่อนไขนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะที่จะเป็นการขยายโอกาส SME ผู้ค้ารายย่อยให้เข้าถึงเงินทุนด้วยยอดขายจริงค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
4: ่ทิ้งท้ายการเรื่องของกรมควบคุมโรคชวนวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยหลักง่ายๆก็คือรู้ปรับขยับเพิ่มเพราะว่าการป้องกันการพลัดตกหกล้มเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะคะรู้ก็คือรู้จักปัจจัยเสี่ยงของตัวเองทั้งเรื่องของการทรงตัวกล้ามเนื้อสายตายาที่ใช้แล้วก็สภาพแวดล้อมรอบตัวปรับก็คือปรับบ้านและก็พื้นที่ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยลดจุดเสี่ยงอย่างเช่นพื้นลื่นพื้นต่างระดับสิ่งกีดขวางบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอปรับบ้านให้มีที่จับมีราวจับหรือมีการทำความสะอาดนะคะไม่รกรุงรังแล้วก็ขยับเพิ่มก็คือหมั่นออกกำลังกายฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมไปถึงการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมร่างกายให้แข็งแรงพร้อมสำหรับวัยสูงอายุนะคะอย่าคิดว่ายังไม่แก่ยังไม่ต้องเตรียมตัวเพราะว่าสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นเมื่ออายุ60ปีแต่เริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้นะเพราะว่าอาจจะต้องมีการรู้ความเสี่ยงของตัวเองปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมขยับร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอรู้ปรับขยับเพิ่มวันนี้ลดเสี่ยงพลัดตกหกล้มในวันข้างหน้านะคะคนวัย50บวกก็อย่าลืมชวนคนในครอบครัวมาดูแลสุขภาพไปพร้อมกันก็เป็นข้อมูลจากทางของกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดูแลเรื่องของการทำงานนะคะบาลานซ์ชีวิตให้มีความสมดุลแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายหรือพาครอบครัวไปพักผ่อนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าได้มาอู้มาจ๋ามาอู้จ๋ากับคุณผู้ฟังมาเปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้ารายการรอบเวียงเจียงใหม่ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แฮม1ช่องทางนะเจ้าที่จะได้นำเสนอรายการผ่านไปทางช่องทาง TikTok นะเจ้า DJ เก่งตอนนี้เฮาก็ไลฟ์รายการอยู่นะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่แวะเข้ามาติดตามแวะเข้ามาส่งหัวใจรัวๆเฮือกันนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะเจ้าขอบคุณกูท่านกูคนที่ยังส่งกำลังใจกันต่อเนื่องนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้แรงวันที่เฮายังอยู่ด้วยกันจนถึง1ทุ่มนะเจ้าเนาะก็หวังว่าจะเป็นแฮม1ช่วงเวลาที่สร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันได้ในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่ลืมบ่ได้เลยในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นเรื่องของการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนาะหันสัญญาณตัวเลขของปริมาณฝนในแรงวันนี้นี่ก็สบายใจขึ้นมาแหมนักเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานนะเจ้าว่าภาคเหนือมีฝนลดลงเนาะทั้งนี้ก่อเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะเจ้าแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเพราะฉะนั้นบ้านเฮาเจ้าเจียงใหม่บ้านเฮาภาคเหนือเฮาฝนฟ้าคันลดลงอย่างแน่นอนนะเจ้าซึ่งค่ำวันนี้6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าเปิ้นบอกว่าภาคเหนือตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่คุณผู้ฟังบ่ได้อ่านตัวเลขนี้มาโอ้ช่วงเวลานึงเลยเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีก้า5 60 70 80นะเจ้าวันนี้เหลือ30ละสำหรับปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็สบายอกสบายใจกันมาหน่อยแต่ว่าทางเจียงไฮ้แม่สายนะเจ้าก็ยังคงต้องส่งกำลังใจอยู่นะเจ้าในเรื่องของปริมาณน้ำที่มันยังมีนักนะเจ้าภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนแล้วก็น่านมันก็คงยังมีพ่องคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็บานักนาเต้าช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเนอะเจ้าขอบคุณขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่แวะผ่านเข้ามาทักทายกันในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนอะเจ้าต่างไลฟ์ของน้องเก่งเนอะเจ้าต่างติ๊กต็อกดีเจเก่งขอบพระคุณทั้งหน้าเจ้าไผยังไม่ได้ทักทายกันทักทายกันได้อยู่แห่งหนตำบลใดรายงานตัวกันหน่อยเนอะเจ้าหรือใครที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องเก่งเตื้อก็รบกวนกดติดตามกันสักหน่อยเพื่อที่เราจะได้ส่งมอบความสุขกับเสียงเพลงแล้วก็ส่งเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเจ้าและนี่ก็คือแฮมเนื่องงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำ

ก็ตังหาเนอร์นะเจ้าเป็นงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาในช่วงเวลานี้ทักทายพี่นินเจ้าพี่นินนะเจ้าเนาะทักทายคุณปิงปองสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณท่านผู้คนที่ติดตามน้องเก่งตางไลฟ์นะเจ้าช่องของ TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าช่วยกันเชียร์ช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งหัวใจนะเจ้าน้องเก่งโอ้พลังใจเยอะนะเจ้าพลังใจนักคุณวีรพัฒน์จอมทรักสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตะกี้เนี่ยน้องเก่งบอกว่าภาคเหนือตอนบนบ้านเฮาเนี่ยฝนลดลงเนาะวันนี้มีร้อยละ30ของพื้นที่แต่มันก็ไม่ได้บอกว่ามันหมดไปนะเจ้ามันไม่ได้บอกว่ามันหมดไปเพราะว่าตอนในชั่วโมงเนี้ยนะเจ้ายังมีการตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่นะเจ้าเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางพะเยาน่านแพร่นะเจ้าก็ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งจังหวัดเจียงใหม่นั้นมีฝนกระจายหลายพื้นที่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นแม่แตงป้าวสันทรายดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่อ่อนแล้วก็จอมตองสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เนาะเพราะฉะนั้นการเดินทางของคุณผู้ฟังนั้นระมัดระวังแล้วก็บับประมาทนะเจ้าคุณปิงปองของเพลงดอกระมิงของน้องอ้อมรัตนังนะเจ้าดอกระมิงแต่กี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ฟังงานจากพี่น้ำอ้อยธรรมลังกาเมินละนะเจ้าขอฟังสักเพลงด้วยความยินดีนะเจ้าที่จะเปิดเฮ้อสำหรับงานเพลงของปี่น้ำอ้อยธรรมลังกาเนาะเจ้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้น้องเก่งเพื่อฟังสองเพลงต่อเนื่องเลยเนาะวันนี้เป็นวันศุกร์นะเจ้าคุณฟังศุกร์ต้องศุกร์สบายกายใจแน่นอนขอเพลงดอกระมิงแล้วก็ยังแม่สายน้ำป่าไหลหลากครับแม่นนะเจ้าตังแม่สายเองตอนนี้ก็ยังประสบเป็นผู้ประสบภัยกันอยู่นะเจ้าส่งกำลังใจไปตังแม่สายเจียงไฮ้นะเจ้าเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งพื้นที่ที่ประสบภัยในขณะนี้นะเจ้าเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขกับการพักผ่อนฟังเพลงร่วมกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าก็อยู่ด้วยกันได้เด้อตังFM 93.25 MHz FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงต่างไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งช่วยกันกดติดตามช่วยกันเข้ามาทักทายอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันนะเจ้าช่วงนี้ส่งเพลงที่น้องเก่งจะเปิดให้ได้ฟังกันเริ่มต้นที่ปิ้นน้ำอ้อยธรรมลังกากับเพลงนี้ฟ้าสางที่พะเยานะเจ้าแล้วก็ต่อกันกับงานเพลงของน้องอ้อมรัตนังผลงานเพลงดอกระมิงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำทำไทยกันมาเจ้า

งานจากพี่น้ำอ้อยธรรมลังกานะเจ้าผลงานเพลงฟ้าสางที่พะเยาเป็นหนึ่งในงานเพลงที่ตะก่อนนี้ตอนที่พี่น้ำอ้อยธรรมลังกาเนี่ยเป็นสาวเมืองน่านนะเจ้าแล้วก็งานเพลงเนี้ยเป็นงานเพลงที่ตางSN Promotion นะเจ้าโดยอาศีนวลนพดลเนี่ยได้ทำอัลบั้มชุดนี้ไว้ในยุคนั้นสมัยนั้นนะเจ้าน้องเก่งมีคุณผู้ฟังถามมาน้องเก่งก็เลยเปิดให้ได้ฟังนะเจ้าสำหรับงานเพลงนี้นะเจ้างานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะเจ้าพยายามจะเสาะหางานเพลงสาวขุดปู่ที่เป็นของไอ้แก้วลอดฟ้าเนาะไอ้แก้วลอดฟ้าเนี่ยเป็นคนแรกที่ห้องเพลงนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าที่เราจะเซิร์ชมาเจอเนี่ยนะเจ้ามันจะเป็นมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวเนอร์คุณผู้ฟังหลายสิ่งเนาะหลายสิ่งหลายอย่างโอ้เพิ่นมีหลายคนที่นำมาฮ้องนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นไอ้แก้วหลอดฟ้านะเจ้าแล้วเพิ่นก็ยังมี SL Music เนาะที่เอามาฮ้องสำหรับงานเพลงนี้ก็หวังว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังจะถูกอกถูกใจนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังแนะนำทำไทยงานเพลงงานเพลงนี้นะเจ้างานเพลงม่วนๆในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสาวขุดปู่เจ้าคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงจากน้องอ้อมรัตนังนะเจ้าอาจจะดูวุ่นวายเนาะคุณผู้ฟังวุ่นวายก่อนคุณผู้ฟังที่ชมไลฟ์ตังติ๊กต็อกน้องเก่งเนี่ยนะเจ้าก็จะหันว่ามันค่อนข้างจะยุ่งสักหน่อยนะเจ้าเนาะแต่มันเป็นอย่างที่สดๆอ่ะคุณผู้ฟังมันเป็นการจัดรายการสดๆเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีนุ่งพองมีติดพองมีดักพองนะเจ้าเอาละมาต่อกันที่งานจากน้องอ้อมมณีรัตนังเจ้าผลงานเพลงนี้ที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมากับงานเพลงดอกระมิงเจ้า

ดอกกระมิงนะเจ้างานจากน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังเป็นเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งยินดีที่จะเปิดให้ได้ฟังกันนะเจ้าสำหรับการเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำถามไทยบอกว่าจะเป็นตังโทรศัพท์นะเจ้าซึ่งก็จะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าหรือว่าจะเป็นทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งในช่วงเวลานี้ติ๊กก็ยังมีคุณผู้ฟังแนะนำไทม์ไทยงานเพลงที่อยากจะฟังเข้ามาด้วยความยินดีแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับชาวกรมประชาสัมพันธ์กันตวยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าวันนี้หมู่เฮาเจ้ากรมประชาสัมพันธ์ก็ได้รับข่าวที่บ่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเจ้าเนาะซึ่งก็เป็นการแสดงความเสียใจนะเจ้าแล้วก็ความอาลัยต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตนะเจ้ารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านได้เสียชีวิตนะเจ้าไปในวันนี้เนาะก่อนหน้าฮือหมู่เฮาชาวกรมประชาสัมพันธ์ก็ช็อกอยู่เหมือนกันนะเจ้าเนาะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แห่ง1ครั้งสำหรับกรมประชาสัมพันธ์เฮานะเจ้าเนาะอ่ะคุณผู้ฟังพออู้แล้วก็เนาะมันก็ใจหายแวบๆเหมือนกันนะเจ้าเนาะอ่ะแต่เอาเป็นว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนี้นะเจ้าเราฟังเพลงด้วยกันนี้เรารับรู้เรื่องราวข่าวสารด้วยกันตะเกียบน้องเก่งบอกว่าช่วงเนี้ยฝนลดลงละนะเจ้าบ้านเราจะบ่ค่อยมีฝนละนะเจ้าวันนี้นี่อู้รายงานข่าวอากาศเนี่ยมีฝนแค่ประมาณ 30% อย่างเงี้ยนะเจ้าก็ดูเหมือนจะบ่หนักหนานะเจ้าแต่ปิ้นก็เตือนกันมาแหมรอบนึงแล้วอ่ะนะเจ้า5วันนี้นะเจ้าสสน.เตือนแม่ฮ่องสอนเจียงไฮแล้วก็เจียงใหม่เจ้า5วันนี้ก็คือ 11 ถึง 15 กันยายนนะเจ้าเจอฝนตกหนักหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็บอกว่าในเดือนนี้ในช่วง11ถึง15กันยายนเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเจ้าแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนก็จะย่าฮื้อร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะเจ้าได้ตามแนวร่องรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่เป็นด้านรับมรสุมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตเมืองคุณผู้ฟังเจ้าซึ่งเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเต้าที่เป็นประสบการณ์ผ่านมาเนาะคุณผู้ฟังในช่วงสิงหากันยาแล้วก็ช่วงต้นของตุลาคมเองเป็นช่วงที่เรายังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะเจ้าในเรื่องของน้ำท่วมเนาะถึงแม้ว่าฝนจะโอ้ยห่างไปละฝนหายไปละฝนลดน้อยลงละแต่ในเมืองอ่ะมันอาจจะห่างนะเจ้าแต่ว่าตังเหนือของในเมืองเจียงดาวแม่แตงแม่ริมนะเจ้าถ้าหากว่าฝนยังตกหนักอยู่มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบเข้ามาถึงแม่น้ำปิงของเฮานะเจ้าให้นั้นอ่ะหมู่เฮาก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเจ้าจนกว่าจะหมดหน้าฝนเอาจะอีดีกว่าง่ายดีนะเจ้าจนกว่าจะหมดฤดูฝนเฮาถึงจะสบายใจกันได้แต่ว่าช่วงเนี้ยถ้าหากว่ามันเป็นจะอีอยู่นะเจ้าเฮาต้องระวังระมัดระวังแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ยังอยู่ใจกันนะเจ้าในช่วงแรงวันนี้กับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่และนี่ก็คืองานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนําเข้าสู่รายการกันมางานจากไอ้แก้วหลอดฟ้าเจ้า

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEM เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง
1: ให้แกไปพูดถูบ้า
2: ไหน
1: คิมห้วยเนี่ย
2: ไปก็ไปไป

แล้วใจละเนาะแล้วใจละเจ้าแต่เกี้ยพอเปิดสาวขุดปูที่มีคุณผู้ฟังแนะนำมาเนี่ยพอเป็นเวอร์ชันที่สองนะเจ้าเป็นภาคสองนี่รู้สึกเปิดไปลุ้นไปอ่ะคุณผู้ฟังเพลงกำเมืองบางเพลงเนี่ยนะเจ้าก็ต้องเป็นที่ยอมรับเนาะว่าบางเพลงเนี่ยมาเช็คก่อนมาได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสองแง่สามงามเข้ามาปะปนมาสูนกันนะเจ้าซึ่งวิทยุแห่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ประสมควรจะเปิดนะเจ้าถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะฟังต่างวิทยุคลื่นอื่นๆได้แต่ว่าถ้าเป็นสวทบ่ได้นะเจ้าคุณเล็กสวัสดีเจ้าจากจังหวัดน่านนะเจ้าขอบคุณเจ้าข้ามดอยมาฟังกันเลยเนาะสำหรับงานเพลงม่วนๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้ก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามมาฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันอยู่นะเจ้าเนาะในช่วงแรงๆคุณผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าในช่วงเคารพธงชาติหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเจ้าน้องเก่งก็จะทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังเลือกเอางานเพลงม่วนๆในแนวของเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงกำเมืองมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังหลังเลิกการเลิกงานขับรถปิกบ้านนะเจ้าหรือว่าบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางกันอยู่นะเจ้าขับรถในทุกๆเส้นทางขอให้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยบางทีปริมาณรถอาจจะนักในบางเส้นทางก็ใจเย็นๆกันละกันนะเจ้าเพื่อเวลาในการเดินทางปฏิบัติถูกกฎถูกกระเบียบไว้ในการจราจรนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้มีน้ำใจแล้วก็มีการวางแผนการเดินทางดีที่สุดนะเจ้าในเรื่องของสุขภาพร่างกายเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงที่อากาศเป็นแบบนี้นะเจ้าบึดฮ้อนบึดฝนซึ่งก็นำพามาหลายๆโรคเนาะไข้เลือดออกโรคไข้หวัดหรือจะเป็นสะปะโรคนะเจ็บหัวเป็นหวัดนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้ว่าดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะเจ้าฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าวันพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะคุณผู้ฟังวันเสาร์เราก็จะปะกันในช่วงบ่ายสองโมงนะเจ้าตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าบ่ายสองโมงวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็มีช่วงเดียวนะช่วงบ่ายสองวันพุธนะเจ้าเนาะปะกันนะเจ้าคุณผู้ฟังต่าง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้เรารวมถึงต่างไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งตวยฝากติดตามฝากส่งกำลังใจแล้วก็ฝากมาฟังเพลงด้วยกันตวยนะเจ้าอะลันเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับแปลงวันนี้มีความสุขกันนักสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568นะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานทิวิสเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้ และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย Plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
8: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ข้าวตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า60%โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยในงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
11: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
10: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
12: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจน ความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
10: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตร และเวลา 14:16 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
16: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่11 กันยายน 2569นะครับแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระนะครับอยู่ด้วย ก็มานะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ทราบเลยนะครับขออภัยจริงๆเรื่องว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีเตะนัดเมื่อคืนด้วยแม่ก็เลยไม่ได้แจ้งโปรแกรมการแข่งให้คุณผู้ฟังรับทราบกันโดยเฉพาะแฟนแมนยูเขาเตะกันเมื่อคืนปกติเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาจะเตะกันคืนอังคารคืนวันพุธใช่ไหมครับแล้วก็จะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเป็นยูโรป้านะคอนยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกก็มีโปรแกรมเมื่อคืนก็ตื่นมานะครับประมาณ2:00 น.นะครับหลังจากที่งีบหลับไปแล้วก็ตื่นมา2:00 น.นะครับก็มาดูเอ๊ะมีอะไรดู
2: ที่วงสุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเราก็ยังฟังเรื่องสั้นในแนวของนิทานอยู่นะครับสำหรับเล่มนี้นะฮะก็ท่านผู้ฟังสอบถามกันว่าเรื่องนี้เล่มนี้ใกล้จะจบหรือยังนะครับผมดูแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าน่าจะจบสัปดาห์นี้ใช่ไหมประมาณ2 สัปดาห์ก็ดูแล้วน่าจะตอบอีกได้นะฮะน่าจะตอบอีกได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าผู้ฟังมีหนังสือเล่มไหนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เรานำมาเสนอเนี่ยนะครับมีชื่อหนังสือเล่มนั้นแล้วหรือว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องสั้นประเภทไหนนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้เลยไม่ต้องรอให้เล่มนี้จบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าบอกมาเร็วเนี่ยทีมงานเขาก็สามารถที่จะจัดเตรียมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของชุมชนเกมนะครับหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะว่าชุมชนเกมเนี่ยนะฮะมีให้เล่นผ่านทางเว็บไซต์นะฮะต้องเข้าไปทางเว็บไซต์ใช่ไหมทีนี้ถ้าคนที่เข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ยังใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องทำยังไงนะครับก็จริงๆแล้ว เขาบอกว่าเป็นกุศโลบายนะในการที่เอาเกมนี่แหละนะครับมาสร้างแรงจูงใจนะครับให้บรรดาผู้ที่อยากเล่นเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะครับเกมต่างๆนี่ยังเป็นเกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นบนมือถืออยู่นะครับก็ต้องพยายามใช้ทักษะพยายามฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละนะครับในการที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเกมอีกบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่มีการผลิตออกมาอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนักเรียนนะครับกลุ่มนักเรียนที่เขาผลิตพัฒนาแล้วกันนะใช้คำว่าพัฒนาแล้วกันเพราะเขาประยุกต์เกมที่เขาเรียกว่าเป็นบอร์ดเกมเนี่ยนะครับออกมาให้เป็นรูปแบบที่คนตาบอดสามารถเล่นได้ด้วยนะครับเล่นร่วมกับอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นคนสายตาปกติเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยทางกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะเขาก็มาปรึกษากับทางมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเราก็ให้คำปรึกษาแนะนำไปเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้คนตาบอดเข้าถึงเกมเหล่านี้ได้แหมกลับมาปรากฏว่าผลงานนี่โอ้โหน่าสนใจมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกมที่ไม่ต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์หรือว่าทางมือถือนะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมนะครับแต่ว่าเกมเหล่านี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวจะสอบถามกันอีกทีนะครับว่าเกมเหล่านี้นะอย่างตัวอย่างของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะ มีการจำหน่ายหรือมีการจ่ายแจกกันอย่างไรนะครับก็อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะจำกัดหน่อยทั้งในเรื่องของจำนวนเกมแล้วก็ในเรื่องของการที่จะหามาเล่นนะครับก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เดี๋ยวไว้มาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับถ้ามีข้อมูลโอ้โหพูดซะยาวเลยนะกลับไปที่หนังสือก็แล้วกันนะครับหนังสือที่นำมาฝากในวันนี้นะฮะรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ให้ท่านผู้ฟังฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องที่มีชื่อว่าลิงกับกระต่ายนะฮะเรื่องที่2ชื่อว่าลูกเขยพระราชาและปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องที่มีชื่อว่าม้าป่าไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
3: เรื่องลิงกับกระต่ายในป่าเมืองละโฮมีลิงและกระต่ายเป็นเพื่อนกันอยู่คู่หนึ่งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองได้คุยกันอยู่ข้างถนนมีชายคนหนึ่งหักกล้วยและอ้อยมาลิงจึงพูดกับกระต่ายว่าถ้าแกไปนั่งหมอบอยู่เงียบๆกลางถนนทำอาการว่าบาดเจ็บชายคนนั้นก็จะวางหาบลงและจะเข้ามาจับแกพอเขาเข้ามาใกล้แกก็วิ่งหนีไปเสียเขาคงจะไล่ตามพอเขาและแกไปไกลแล้วฉันก็จะขนกล้วยและอ้อยออกไปซ่อนไว้เมื่อเขาไปแล้วแกก็กลับมาทีนี้เราก็กินกันอร่อยไปทีเดียวกระต่ายทำตามอุบายของลิงชายที่หาบกล้วยอ้อยไล่เห็นก็วางหาบรีเข้าไปจะจับกระต่ายกระต่ายไล่เห็นชายคนนั้นใกล้เข้ามาก็วิ่งหนีล่อไปจนไกลฝ่ายลิงเห็นเป็นโอกาสก็เข้าขโมยกล้วยอ้อยเอาขึ้นไปไว้บนต้นไทรเมื่อชายคนนั้นกลับจากไล่กระต่ายและเห็นกล้วยอ้อยหายไปก็โกรธด่าแช่งกระต่ายและตัวเองแล้วก็เดินทางต่อไปเพียงชั่วครู่กระต่ายก็กลับมามองหาลิงทั้งที่สูงและที่ต่ำในไม่ช้ากระต่ายก็สังเกตเห็นเปลือกกล้วยกองอยู่ใต้ต้นไม้และเมื่อมองไปบนกิ่งไม้ก็แลเห็นลิงกำลังกินกล้วยผลสุดท้ายอยู่ทีเดียวส่วนแบ่งของกันอยู่ที่ไหนกระต่ายถามแกไปนานเหลือเกินลิงตอบกันหิวมากคอยไม่ไหวเลยกินเสียหมดแล้วแกกินหมดในเวลาประเดี๋ยวเดียวได้ยังไงกันกระต่ายถามลิงจับหูกระต่ายดึงขึ้นไปบนยอดไม้ดูสิดูให้เห็นกับตาลิงหัวเราะแล้วก็กระโดดหนีไปกระต่ายคอตกมันกลัวว่ามันจะพลัดตกลงมาจากยอดไม้มันต้องนั่งเกล่วอยู่เป็นเวลานานคิดหาวิธีว่ามันจะลงจากต้นไม้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรมีสัตว์ต่างๆผ่านไปมาใต้ต้นไม้กระต่ายได้ขอร้องให้สัตว์เหล่านั้นช่วยแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนช่วยได้ในที่สุดก็มีแรดแก่ตัวหนึ่งมาหยุดที่โคนต้นไม้ที่กระต่ายอยู่แรดที่รักกระต่ายอ้อนวอนความแข็งแรงของท่านก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปได้โปรดให้ฉันกระโดดลงไปบนหลังของท่านด้วยเถิดฉันจะได้ลงจากต้นไม้นี้ได้แรดถูกยอเช่นนั้นก็ยอมแต่โดยดีกระต่ายจึงกระโดดลงจากต้นไม้ลงไปบนคอของแรดด้วยกำลังแรงที่กระโดดลงมาจากที่สูงทำให้แรดแก่ล้มลงคอหักตายด้วยความตื่นตกใจกระต่ายได้วิ่งออกอย่างไม่ยอมหยุดจนกระทั่งมาถึงวังของพระราชาแล้วเข้าไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองก่อนที่พระราชาและเสนา

0: อ่อนหวานขึ้นอย่างกล้าหาญว่าถ้าหากพระองค์จะละชีวิตข้าพระพุทธเจ้าไว้ข้าพระพุทธเจ้าจะนำคนของพระองค์ไปเอาแรดใหญ่ตัวหนึ่งมันมีนอใหญ่มากทีเดียวหมดให้เป็นผงแล้วก็ใช้ทำยาได้พระราชาทรงพระสรวนทำให้เสนาข้าราชการพลอยหัวเราะตามไปด้วยกระต่ายจะนำเราไปเอาแรดได้อย่างไรกันฮึพระราชาตรัสถามถ้าข้าพระพุทธเจ้าทำไม่สำเร็จพระองค์ไม่เสียอะไรเลยและอยากจะได้ตัดหัวข้าพระพุทธเจ้าอีกกระต่ายทูลตอบไปอย่างกล้าหาญพระราชาทรงยอมรับกระต่ายจึงพาเสนาข้าราชการไปยังที่แรดนอนตายอยู่เสนาเหล่านั้นก็พบแรดขนาดใหญ่หัวของมันสูงเท่าคนยาวเท่าม้านอยาวถึง3ฟุตเป็นแรดที่หัวโตมากทีเดียวเมื่อพระราชาได้ทรงทราบจากเสนาว่าได้พบแรดตามที่กระต่ายบอกพระองค์ก็พระราชทานเสื้อและม้าตัวหนึ่งให้กระต่ายเป็นรางวัลที่ได้บอกความจริงกระต่ายจึงขี่ม้ากลับไปขณะที่ขี่ม้าไปตามถนนนั้นกระต่ายได้พบลิงเพื่อนของมันแกไปเอาเสื้อสวยๆและม้ามาจากไหนลิงถามด้วยความแปลกใจพระราชาพระราชทานให้กันนะสิกระต่ายตอบทำไมพระราชาถึงพระราชทานให้ล่ะลิงซักเพราะกันจามใต้บัลลังก์ของพระองค์นะสิกระต่ายตอบลิงไม่ได้หยุดรอถามอะไรต่อไปอีกถ้าเจ้ากระต่ายโง่นี่สามารถเอาของจากพระราชาได้ลิงคิดแล้วเรื่องอะไรล่ะพระองค์จะไม่พระราชทานให้ฉันบ้างลิงวิ่งอย่างรวดเร็วเท่าที่มันจะวิ่งไปได้มันวิ่งตรงไปยังวังของพระราชาแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองในไม่ช้าพระราชาและข้าราชการก็เข้ามาในห้องนั้นพระราชาขึ้นประทับบนบัลลังก์ลิงเห็นเป็นโอกาสก็จามออกมาด้วยเสียงอันดังเท่าที่มันจะทำให้ดังได้ใครนะบังอาจจามในที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพระราชาตรัสถามลิงที่อยู่ใต้บัลลังก์จามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกลิงจึงถูกลากออกจากที่ซ่อนเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชาตรัสถามข้าพระพุทธเจ้าจามเพื่อจะได้รับพระราชทานเสื้อและม้างามๆสักตัวหนึ่งลิงตอบงั้นเหรอพระราชาตวัดด้วยสุรเสียงอันดังแล้วมีรับสั่งกับเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวเสียเรื่องลูกเขยพระราชาสมัยหนึ่งนานมาแล้วยังมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นที่สุดแต่ความยากจนของช่างตัดเสื้อผู้นี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เขากระทำความดีได้ดังนั้นช่างตัดเสื้อผู้นี้จะยากจนก็แต่เพียงร่างกายเท่านั้นส่วนน้ำใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาต่อคนทุกชั้นแม้กระทั่งหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งเขาก็แบ่งปันเศษอาหารให้เป็นประจำดังนั้นหมาจิ้งจอกตัวนี้จึงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดีต่อช่างตัดเสื้อคนนี้นะและเมื่อมาเห็นสภาพความยากจนของช่างตัดเสื้อหมาจิ้งจอกจึงเกิดความสงสารและคิดจะตอบแทนความดีของช่างตัดเสื้อผู้นี้ให้ได้วันหนึ่งหมาจิ้งจอกได้ปรารภกับช่างตัดเสื้อขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้สึกสงสารท่านเหลือเกินที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทนทรมานเช่นนี้ข้าพเจ้าทนไม่ได้จริงๆจึงอยากจะช่วยท่านเหลือเกินช่างตัดเสื้อหัวเราะนึกนิยมในน้ำใจของหมาจิ้งจอกที่แสดงความยินดีต่อเขาแต่ข้าพเจ้ายังมีความสุขที่มีเพื่อนที่ดีอย่างท่านช่างตัดเสื้อกล่าวแต่นั่นแหละมันก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านพ้นจากความยากลำบากยากแค้นไปได้เลยเอาอย่างนี้ไหมล่ะท่านอยากเป็นลูกเขยพระราชาไหมหมาจิ้งจอกถามเป็นลูกเขยพระราชาช่างตัดเสื้อหัวเราะอย่างขบขันท่านเอาอะไรมาพูดเรื่องมันเป็นไปได้เสียเมื่อไหร่ล่ะข้าพเจ้าไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้ข้าพเจ้ามีแผนการจะช่วยให้ท่านเป็นลูกเขยพระราชาได้จริงๆถ้าไม่เชื่อท่านคอยดูก็แล้วกันหมาจิ้งจอกพูดอย่างจริงจังแต่ช่างตัดเสื้อเห็นว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระมากกว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญจะไปเป็นลูกเขยพระราชาดังหมาจิ้งจอกมันพูดได้อย่างไรกันช่างตัดเสื้อรำพึงกับตัวเองพลางคิดว่าหมาจิ้งจอกสหายของเขาคงสติไม่ค่อยจะดีเสียแล้ววันรุ่งขึ้นหมาจิ้งจอกก็ออกเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งโดยที่ปากของมันข้ามเนื้อแกะติดไปด้วยพอไปถึงยังพระราชวังก็พอดีเป็นเวลาที่เจ้าหญิงเสด็จมาส่งน้ำในสระน้ำภายในพระราชอุทยานหมาจิ้งจอกจึงแกล้งไปนอนหมอบอยู่ตรงทางที่เจ้าหญิงจะเสด็จครั้นอีกชั่วครู่เจ้าหญิงผู้มีสิริโฉมอันงดงามยิ่งพร้อมด้วยนางสนมกำนันก็ได้เสด็จผ่านมาเมื่อมาพบหมาจิ้งจอกเจ้าหญิงจิมรีบสั่งให้นางสนมขับไล่หมาจิ้งจอกไปให้พ้นจากพระราชอุทยานเสีย
1: แต่หมาจิ้ง

ศอกเจ้าเล่ห์เพียงแต่เลี่ยงลุกเดินไปและเข้าหมอบอยู่ใกล้ๆกับพระบาทของเจ้าหญิงพลางทำตาละห้อยอย่างน่าสงสารเจ้าหญิงซึ่งเพียบพร้อมด้วยเมตตากรุณาต่อสัตว์อยู่แล้วเมื่อทรงเห็นหมาจิ้งจอกแสดงอาการเช่นนั้นระนางจึงเกิดความสงสารและตรัสถามไปว่านี่แน่เจ้าหมาจิ้งจอกเจ้ามาจากไหนกันถึงได้มาเพ่นพ่านอยู่ในที่เช่นนี้เจ้ามีกลัวถูกจับไปส่งเทศบาลหรือหมาจิ้งจอกคงซบหน้าของมันแนบกับพระบาทของเจ้าหญิงและกระดิกหางอยู่ไปมาเจ้าหญิงใช้พระหัตถ์ตบหัวหมาจิ้งจอกด้วยทรงพระกรุณาแล้วนั่นเจ้าคาบอะไรไว้ในปากล่ะหมาจิ้งจอกวางเนื้อแกะก้อนโตๆนั้นลงกับพื้นพลางพูดว่าขอเดชะเนื้อแกะอาหารโปรดของข้าพุทธเจ้าพยาค่ะเจ้ากินเนื้อแกะเชียวหรือเจ้าหญิงทรงสนเท่เจ้ามาจากเมืองไหนกันล่ะถึงได้มีโอกาสกินเนื้อแกะหมาจิ้งจอกสบโอกาสดังนั้นมันรีบทูลว่าเมืองของข้าพเจ้านั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคเนื้อแกะอย่างนี้เป็นเพียงเศษอาหารที่ชาวเมืองของข้าพุทธเจ้าโยนทิ้งไม่ค่อยจะสนใจเท่าใดนักเพราะพวกเขาคิดว่าราคามันน้อยนิดเหลือเกินพยาค่ะโอ้โหเจ้าหญิงทรงตื่นเต้นเนื้อแกะอย่างนี้หรือเมืองของข้ามันราคาสูงมากนักบ้านเมืองของเจ้าคงจะมั่งคั่งร่ำรวยกันมากและเป็นเมืองที่มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้พยาค่ะหมาจิ้งจอกทูลต่อผู้คนพลเมืองนั้นต่างก็ได้รับความร่มเย็นกันโดยทั่วหน้าพระราชาของข้าพเจ้านั้นทรงมีพระเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งถึงแม้พระองค์จะมีกองทัพอันมหาศาลและเก่งกล้าในการรบแต่พระองค์ก็ไม่ใฝ่ปรารถนาที่จะรุกรานใครเลยพะยะค่ะเจ้าหญิงทรงฟังหมาจิ้งจอกเล่าเรื่องโกหกพกลมก็เกิดความสนใจพระราชาของเจ้าคงจะมีพระราชินีสวยงามและดีพร้อมทุกประการนะเปล่าเลยหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เริ่มแผนการของมันทันทีพระองค์ยังเป็นโสดเปลี่ยวเปล่าพระวรกายอยู่เลยพะยะค่ะแต่ข้าพุทธเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริจะส่งราชทูตของพระองค์มาเจรจาสู่ขอพระราชธิดาของเมืองนี้ไปเสกสมรสในอนาคตอันใกล้นี้พะยะค่ะถ้าหากมีการขัดความประสงค์ของพระราชาของเจ้าล่ะขอเดชะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พระราชาของพุทธเจ้าจะทรงทำการไม่สำเร็จพะยะค่ะเจ้าหญิงจึงได้นำเรื่องราวซึ่งเป็นความเท็จของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไปกราบทูลให้พระราชบิดาทรงทราบพระองค์จึงกริ้วมากที่ทรงทราบว่าพระราชาของหมาจิ้งจอกจะใช้อำนาจมาข่มขู่เอาราชธิดาของพระองค์ไปเป็นมเหสีดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้มหาเล็กขับไล่หมาจิ้งจอกให้ออกไปจากนอกเมืองทันทีแต่ก่อนที่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่จะออกนอกเมืองไปนั้นมันยังวางอุบายสำทับกับมหาเล็กไปอีกว่าคอยดูเถอะพระราชาของข้าพุทธเจ้าจะต้องกริ้วมากคราวนี้แหละบ้านเมืองของท่านจะต้องแหลเป็นผงที่ลีดินไปทีเดียวแต่พวกมหาเล็กต่างพากันหัวเราะอย่างเยาะเย้ยและพูดว่าเชิญตามลำบากเลยไอ้หมาจิ้งจอกสังกระบวยหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไม่ละความพยายามที่จะช่วยช่างตักเสื้อเพื่อนผู้มีคุณของมันให้เป็นลูกเขยของพระราชาให้จงได้ดังนั้นมันจึงเข้าไปในป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันและได้ขอร้องให้บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายช่วยเหลือในการครั้งนี้ด้วยในที่สุดหมาจิ้งจอกก็ได้รับความช่วยเหลือโดยมีฝูงหมาจิ้งจอกหมาป่านับเป็นพันๆตัวพร้อมด้วยช้างเสือสิงโตและสัตว์อื่นๆเป็นจำนวนมากเมื่อได้ซักซ้อมแผนการเป็นอย่างดีแล้วฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายนับเป็นจำนวนหมื่นก็แห่แหนไปยังเมืองของเจ้าหญิงทันทีแต่แทนที่จะพากันเข้าไปในเมืองพวกมันกลับแอบซุ่มอยู่นอกกำแพงครั้นพอเวลามืดค่ำบรรดาสัตว์ป่านับจำนวนหมื่นต่างก็ส่งเสียงคำรามร้องเสียงดังก้องกังวานไปทั่วอย่างน่ากลัวหลังจากนั้นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เข้าไปในเมืองและกราบทูลพระราชบิดาของเจ้าหญิงให้ทรงทราบว่าเสียงที่พระองค์ทรงได้ยินจากนอกเมืองนั้นคือเสียงของพระไรพลกองทัพอันมหึมากำลังโห่ร้องเพื่อเตรียมที่จะถล่มเมืองของพระองค์ให้ราบเป็นหน้ากลองหากพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะยกพระราชธิดาให้แก่พระราชาของมันฝ่ายพระราชาก็ตระหนกตกพระทัยที่ได้ยินเสียงคำรามของบรรดาสัตว์ป่าซึ่งพระองค์เข้าใจว่าเป็นเสียงโห่ร้องของกองทัพพระราชาของหมาจิ้งจอกและพระองค์เกรงว่าราษฎรของพระองค์จะได้รับความเดือดร้อนและบ้านเมืองของพระองค์จะต้องถล่มทลายพระกองทัพอันมหึมาของพระราชาของหมาจิ้งจอกดังนั้นพระองค์จึงยินยอมยกพระราชธิดาให้ไปด้วยความจำพระทัยในที่สุดช่างตัดเสื้อผู้ยากจนก็ได้เป็นลูกเขยพระราชาสมความตั้งใจของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ทุกประการนิทานเรื่องหมาป่า
ครั้งหนึ่งมีม้าป่าสีดำตัวใหญ่นักหนาวิ่งออกมาจากป่าผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากป่านั้นไม่มากนักเผอิญในหมู่บ้านนั้นก็มีชายชะกันหลายคนเป็นผู้ชำนาญในการจับม้าป่าขายพอม้าดำตัวใหญ่ผ่านเข้าไปชายชะกันเหล่านั้นก็ช่วยกันจับไว้ได้ไม่เคยเห็นเลยม้าตัวนี้ชายชะกันคนหนึ่งพูดนี่มันพันม้าป่าซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกที่สุดของป่าสูงท่ามกลางเทือกเขาทางทิศตะวันออกเจ้าหนุ่มคนหนึ่งอธิบายท่ามกลางเทือกเขาที่เขาเล่ากันมาแต่ไหนแต่ไรว่าเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทองนั่นน่ะหรือเจ้าหนุ่มอีกคนหนึ่งถามขึ้นลอยๆนั่นแหละชายผู้เฒ่าผมขาวตอบเคหสถานทำด้วยทองถนนหนทางก็ปูด้วยอิฐทองอะไรๆก็ทองทั้งนั้นแต่ม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าทองทางที่มาจากแดนทองหญิงคนหนึ่งพูดแล้วก็หัวเราะชายชราคนนั้นตรงเข้าไปจับเท้าขวาข้างหน้าของม้ายกขึ้นให้ม้างอเข่าเท้าหงายขึ้นแล้วก็พูดด้วยเสียงตื่นเต้นว่านี่ยังไงทำไมจะไม่ใช่ม้าทองทุกคนมองดูที่ฝ่าเท้าม้าก็เห็นเป็นสีทองแสดงว่าม้าตัวนี้วิ่งบนถนนที่ปูด้วยอิฐทองเสมอม้าตัวนี้จะต้องมีราคาสูงมากชายชะกันว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาไปขายให้เศรษฐีในเมืองหลวงแล้วชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้ก็ตกลงกันว่าจะขายราคาเท่าใดเสร็จแล้วเจ้าคนหนึ่งพูดอย่างขนองว่าก่อนจะขายให้ข้าลองขี่เสียหน่อยเถิดเกิดมาม้าพันนี้ข้าไม่เคยขี่เลยว่าแล้วก็กระโดดขึ้นหลังม้าป่าขี่ควบไปมาในบริเวณที่กว้างขวางของตำบลนี้วิเศษแท้เจ้าคนที่ขี่ว่าเร็วและเรียบราวกับม้าหอกเจ้าหนุ่มผิวบางคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในหมู่ชาวบ้านพูดกับชายผู้เฒ่าว่าถ้าฉันขี่ม้าเป็นฉันก็ต้องขอขี่บ้างแล้วตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยสัมผัสม้าเลยเสียดายเจ้าเป็นลูกผู้ชายพ่อของเจ้าเป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุดชายผู้เฒ่าว่าข้าเชื่อว่าเจ้าขี่ม้าตัวนี้ได้ถึงแม้ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยก็ตามเจ้าหนุ่มผิวบางก็ยิ้มเศร้าๆใส่หน้าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะขี่ม้าได้อย่างไรในเมื่อฉันไม่เคยขี่ม้าเจ้าชายชะกันคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าหนุ่มผิวบางจึงว่าพวกข้าก่อนที่จะขี่ม้าเก่งอย่างเดียวนี้ก็ล้วนแต่ขี่ม้าไม่เป็นล้วนแต่ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนทั้งสิ้นเฮ้ยหยุดชายชะกันคนนั้นตะโกนบอกเพื่อนซึ่งเป็นคนที่4ที่ขอขี่ม้าป่าตัวนั้นเอาม้ามานี่ครั้นแล้วชายชะกัน 3-4 คนก็ช่วยกันจัดการให้เจ้าหนุ่มผิวบางขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าความประสงค์ของคนเหล่านั้นก็คือต้องการทำให้เพื่อนบ้านที่รักของตนเป็นคนกล้าหาญสมเป็นลูกผู้ชายจับสายบังเหียนไว้ให้ตึงเจ้าชายชะกันคนนั้นบอกเจ้าหนุ่มผิวบางถ้าต้องการให้มันวิ่งเร็วจงหย่อนสายบังเหียนใช้ส้นเท้าทั้งสองกระแทกข้างตัวมันแล้วชายชะกันอีกคนหนึ่งก็อธิบายเพิ่มเติมทันทีว่าถ้าต้องการให้มันหยุดจงดึงสายบังเหียนให้ตึงดึงสายบังเหียนเฉพาะเส้นทางซ้ายมือเมื่อต้องการให้มันเลี้ยวซ้ายชายชะกันอีกคนหนึ่งบอกถ้าต้องการเลี้ยวขวาก็ดึงเส้นทางขวามือใช้ขาใหญ่และน่องหนีบตัวม้าไว้ให้แน่นนะระวังพอพูดขาดคำเจ้าชายชะกันคนนั้นก็ตบก้นม้าอย่างแรงที่สุดม้าป่าก็เพ่นไปข้างหน้าวิ่งไปอย่างเร็วเหลือประมาณชาวบ้านได้ยินเสียงเจ้าหนุ่มผิวบางหัวเราะลั่นจนกระทั่งหลับตาไปเอ๊ะนั่นยังไงกันชาวบ้านคนหนึ่งพูดดังขณะจ้องดูหมู่ไม้ที่ม้าป่าวิ่งหายเข้าไปทำไมไม่บังคับม้าให้วิ่งกลับมาฮ่าฮ่าหมดหวังหมดหวังคนหนึ่งตะโกนมันจะกลับมาได้ยังไงทำไมก็มันรู้วิธีบังคับแล้วนี่นาชายชะกันว่าแต่ข้าไม่ได้ยินใครแนะนำเลยว่าถ้าต้องการให้ม้าวิ่งกลับมาทางเดิมจะต้องทำยังไงทุกคนในที่นั้นก็นิ่งเงียบไปและรู้สึกไม่สบายใจไปตามๆกันเพราะสงสารเจ้าหนุ่มผิวบางจะเป็นอันตรายชาวบ้านทั้งหลายยืนดูอยู่นานกลับบ้านดีกว่าชายคนหนึ่งพูดแล้วก็เดินออกจากกลุ่มชาวบ้านคนอื่นๆในที่นั้นก็ทำท่าจะกลับไปบ้านแต่ในทันใดนั้นชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนว่ามาแล้วกลับมาแล้วพอสิ้นเสียงร้องบอกม้าก็วิ่งมันหยุดอยู่เฉพาะหน้าชาวบ้านกลุ่มนั้นเจ้าหนุ่มผิวบางนั่งยิ้มอยู่บนหลังม้าบอกชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าป่าตัวนี้ได้ว่าฉันขอซื้อม้าตัวนี้
ให้ราคาแก่ทุกคนที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้เท่ากับราคาม้าพวกเจ้าตั้งราคาไว้แล้วแล้วก็ถามว่าราคาเท่าใดเล่าม้าตัวนี้ตามที่เจ้าตั้งราคากันไว้แล้วราคาทองสองกรัมของผู้ซื้อชายชะกันคนหนึ่งตอบเจ้าช่วยกันจับม้าตัวนี้กี่คนด้วยกันเจ้าหนุ่มผิวบางถามชายชะกันคนหนึ่งจึงนับพวกของตนที่ช่วยกันจับม้าแล้วตอบว่า10 คนดีแล้วเจ้าหนุ่มผิวบางพูดยิ้มแย้มฉันจะให้ทองแก่พวกเจ้าคนละ2 กรัมทุกคนว่าแล้วก็เอามือทั้งสองลงไปในถุงใหญ่2 ถุงที่ห้อยอยู่2 ข้างตัวม้าส่งให้ชายชะกันเหล่านั้นคนละ2 กำมือแล้วจากทองชาวบ้านซึ่งพากันมาชุมนุมอยู่ในที่นั้นหมดทั้งหมู่บ้านคนละ1 กำมือส่วนชายชราซึ่งผู้เป็นคนสนับสนุนให้เขาขี่ม้าและชายชะกันบรรดาที่จัดการให้เขาขี่ม้าและให้คำแนะนำต่างๆนั้นเขาให้ทองคนละ2 กำมือทุกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ลองทำท่านก็ไม่รู้ว่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช 2562 2563 และ 2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำริดอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกทางหนึ่งจุฬาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการ Fixed It Center อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์ที่สถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพก็จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดติระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยภายหลังสคบรับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AIให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ 2,569 จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก 120-240 ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
9: นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายปูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ยี่สิบนาฬิกาสิบเก้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริก กำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELS หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1,700,000 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า10%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุภิตาเวทเลอร์คู่เมืองอันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปัณณวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
12: ซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมาเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่าอยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
13: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ
12: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
14: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
15: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
14: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาซุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชระจุฑาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะโดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
18: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
19: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
20: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
19: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
20: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทย

0: านที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
6: ไม่ดีหรอกมั้ง
7: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
5: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
7: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
5: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
7: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
5: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
7: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
5: เจ๊งเพ
0: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะเจอกันในช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารเรื่องขององคมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่มอบสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางยกระดับคุณภาพชีวิตสบยช.ค่ะเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องของพอตผสมยาเสพติดอย่าคิดลองเสี่ยงหมดสติหัวใจวายถึงเสียชีวิตได้

0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ค่ะกับงานเทศกาลอโวคาโดและของดีอำเภอหางดงครั้งที่6ค่ะช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
1: รู้หรือไม่เกลือไม่เท่ากับโซเดียมในทางวิทยาศาสตร์เกลือคือสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์คำว่าเกลือและโซเดียมจึงมักใช้แทนกันและกันจนทำให้หลายคนคิดว่าเกลือกับโซเดียมคือสารเดียวกันแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเกลือคือสารประกอบที่มีโซเดียมร้อยละ40และคลอไรด์ร้อยละ60โดยน้ำหนักดังนั้นเมื่อพูดถึงเกลือ1กรัมจึงหมายถึงโซเดียม 0.4 กรัมความเค็มใน1ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมดังนั้นเมื่อเทียบกับเครื่องปรุงรสประกอบด้วยปลาร้า1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมผงปรุงรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมกะปิ1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400ถึง500มิลลิกรัมผงชูรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม490มิลลิกรัมและน้ำปลา1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400มิลลิกรัมจากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่าคนไทยกินเค็มกว่าความต้องการของร่างกายถึง2เท่าโดยกินเค็มหรือโซเดียมประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ความต้องการของโซเดียมในร่างกายของคนเราที่ได้รับและไม่ทำให้เกิดอันตรายคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นเราจึงไม่ควรกินโซเดียมเกิน1ช้อนชาต่อวันสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงควรลดเหลือเพียง 3/4 ช้อนชาต่อวันหรือไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัม
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารขององคมนตรีค่ะติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณพร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของพลเอกกัมมนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมนวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการค่ะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำสำหรับโครงการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาบนพื้นที่สูงโดยมุ่งศึกษาทรัพยากรชาจากป่าธรรมชาติอนุรักษ์พันธุกรรมชาป่าและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนค่ะซึ่งปัจจุบันก็ได้สำรวจแล้วก็กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาแล้วพบว่ามีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์แล้วก็วิจัยชาป่าโดยอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งเรื่องของการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็มีแผนสำรวจพื้นที่เชิงลึกค่ะในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569นี้เพื่อที่จะรวบรวมและก็อนุรักษ์พันธุ์ชาพื้นถิ่นที่มีคุณค่าและพัฒนาเป็นฐานองค์ความรู้สำหรับการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในอนาคตการดำเนินงานดังกล่าวก็จะช่วยเชื่อมโยงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากชาป่าอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชาโครงการหลวงตลอดจนเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

0: มอบพัดลม67เครื่องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนแก่38โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะ
1: ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับสิ่งของที่ส่งมอบในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายเรียบณราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและเป็นบิดาของนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวน45เครื่องและได้รับสนับสนุนจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายขจรศักดิ์จีนขจรซึ่งเป็นบุตรของนางธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน22เครื่องรวมทั้งสิ้น67เครื่องโดยได้สำรวจความต้องการพัดลมสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอก่อนที่จะจัดสรรพัดลมมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุผู้ยากไร้และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นได้ใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ38แห่งใน19อำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6เขตการศึกษาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยทั้งนี้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นพลังแห่งความร่วมมือในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมโอกาสการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นการส่งต่อความห่วงใยและสร้างโอกาสให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: เราจะไปต่อกันด้วยเรื่องของยาเสพติดค่ะทางด้านของสบยช.ก็เตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไม่ควรทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตผสมยาเสพติดเสี่ยงต่ออาการหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะทางด้านของนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.ก็เปิดเผยค่ะบอกว่าปัจจุบันรูปแบบของยาและสารเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยอาจถูกนำไปผสมหรือว่าซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวแล้วก็เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายด้วยโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตค่ะและสิ่งที่น่ากังวลก็คือเด็กและเยาวชนอาจเริ่มใช้จากความอยากรู้อยากลองเชื่อว่าเป็นเพียงพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหรือได้รับการชักชวนจากกลุ่มเพื่อนโดยไม่รู้ว่าภายในมีสารเสพติดปะปนอยู่โดยเฉพาะเอโทมิเดตยานำสลบที่ใช้ในทางการแพทย์ค่ะทำให้ง่วงซึมอย่างรุนแรงอัตราการหายใจลดลงหรือเกิดภาวะหายใจช้าลงจนเป็นอันตรายความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนสับสนหมดสติอาจทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันการได้รับสารทั้ง2ชนิดร่วมกันจึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติและภาวะรุนแรงที่คาดเดาได้ยากผู้ปกครองค่ะควรเพิ่มความใส่ใจแล้วก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานด้วยนะคะเช่นอาจจะพบพอตหรือว่าอุปกรณ์แปลกๆซ่อนอยู่ในห้องหรือกระเป๋ามีอาการมึนงงซึมเดินเซใจสั่นนอนไม่หลับอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมหรือมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุหากพบความผิดปกติค่ะไม่ควรที่จะเริ่มต้นด้วยการตำหนิข่มขู่หรือกล่าวหาว่าบุตรหลานติดยาแต่ควรพูดคุยด้วยความใจเย็นเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าเหตุการณ์แล้วก็ความรู้สึกพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายอย่างตรงไปตรงมาค่ะ พื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็ทำให้เด็กกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องรอจนแน่ใจว่าบุตรหลานติดสารเสพติดจึงค่อยขอความช่วยเหลือหากเริ่มสงสัยพบพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือพบอุปกรณ์ที่ไม่แน่ใจสามารถปรึกษาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาได้ตั้งแต่

0: ระยะแรกเพราะว่ายิ่งเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วยิ่งลดความเสี่ยงต่อผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตได้ค่ะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็พอททุกชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีการโฆษณาชักชวนว่าให้ความรู้สึกมึนเคลิ้มหรือว่าออกฤทธิ์แตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหากหลังใช้มีอาการมึนงงซึมหมดสติใจสั่นเจ็บหน้าอกหายใจผิดปกติหรือชักควรรีบนำส่งสถานพยาบาลทันทีไม่ควรรอดูอาการค่ะหากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ค่ะคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่เทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานอโวคาโดและของดีอำเภอหางดงครั้งที่6วันที่11ถึง14กันยายน2569ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเราจะไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายจิรายุทธ์วงแสนใจนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6ระหว่างวันที่10ถึง14กันยายน2569ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆของเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบ้านปงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลท์มากมายอาทิการจำหน่ายอะโวคาโดพืชผลทางการเกษตรและของดีตำบลบ้านปงการสาธิตการทำอาหารจากอะโวคาโดการประกวดอะโวคาโด4สายพันธุ์5ประเภทการแข่งขันกินอะโวคาโดการประกวดหนูน้อยอะโวคาโดการแสดงเดินแบบผ้าไทยการเสวนาอะโวคาโดและกิจกรรมวิ่งเทลบ้านปงคลอสคันที่2026สวนสนุกคุณหนูและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายทั้งนี้ตำบลบ้านปงมีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดมากที่สุดในหมู่ที่5 6 8 10และ11เนื่องจากเป็นพืชผลที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ให้ผลผลิตเร็วและดกมีความหลากหลายของสายพันธุ์ทั้งยังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูงแต่มีปริมาณน้ำตาลต่ำจึงเป็นที่นิยมมีปริมาณความต้องการสูงทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053111596
0: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ
2: รอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
3: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ไอ้อานนท์ชัยรัตน์อปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่อยู่ในสายกับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผมอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่สถานการณ์นะวันนี้ช่วงนี้นะครับในของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็คงจะเหมือนกันหลายๆอำเภอเนาะช่วงนี้มีฝนที่ตกลงมานะครับฝนตกต่อเนื่องได้2วันเพราะฝนหยุดก่อนสภาพอากาศที่เราสัมผัสได้นะครับนี่ก็ปีนี้เนี่ยดูในเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยหันหลายๆที่น่าห่วงใหญ่นะครับแต่ว่าในตัวเมืองเชียงใหม่เราในช่วงนี้ที่ฝนตกลงมานะครับก็สภาพของน้ำท่วมสภาพพื้นที่ต่างๆก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นน้ำรอการระบายเป็นนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยถ้าฝนตกต่ำในป่าในดอยนะครับจากการติดตามสถานการณ์มาว่าในช่วงของในช่วงเมื่อสายก็ของทางเชียงใหม่ทางเยาว์ตั้งแม่ห้องสอนเราเนี่ยก็รู้สึกว่าจะนักหนาอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะอะไรก็ตามนะครับก็คงต้องระมัดระวังกันนะครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในเรื่องของฟ้าของฝน ครับอันนี้ก็ในเรื่องของนอนดินฟ้าอากาศเชียงใหม่เขาก็จะหันได้นะครับตามข่าวที่หันอยู่มันก็มีท่วมที่เดิมนะครับแล้วก็พอระบายไปพอสักช่วงนึงมันก็ระบายไปตามพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือสภาพของเชียงใหม่ในมิติในมุมของเศรษฐกิจของเชียงใหม่นะครับช่วงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นฤดูฝนเหมือนกันเนาะนี่ก็เชิงเศรษฐกิจของเชียงใหม่เนี่ยมันจะหันภาพว่าเชียงใหม่ก็ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วมันเป็นโลนะแต่ก็สภาพของเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาแอวป้องนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีอื่นๆนี่ก็คงจะเป็นดูแล้วก็จะเบาบางนะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมของเชียงใหม่อำเภอเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถือว่ามันเป็นช่วงโลซีซันแต่ๆนะครับนี่ก็ในเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของบ้านเมืองเราเนาะในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลายๆด้านนะครับในส่วนของหน่วยงานองค์กรก็หันการขับเคลื่อนได้หลายการหลายงานเหมือนกันนะครับก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องเรื่อยๆเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังที่ได้นำเรียนข้างต้นนะครับก็คือเรื่องของในเรื่องของช่วงของสถานการณ์นะครับช่วงของฟ้าของฝนอันนี้ก็จะทำให้การท่องเที่ยวที่เคยมีอาจจะเบาบางลงก็ส่วนใหญ่แล้วในช่วงนี้ก็คงจะเป็นยังมานักมานานนะครับหรือว่าเหมือนปกติเหมือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแต่ที่สำคัญเลยก็คือน้ำมันอันนี้ก็จะโยงเรื่องของอันนี้เหมือนกันการเดินทางการไปมาสู่กันครับในส่วนเนี้ยมุมเมืองนะครับที่ปลดแจ้งรายงานนะครับ
3: ครับผม
4: ครับแล้วก็มีแห่งมุมหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพครับอันเนี้ยก็ด้วยช่วงของช่วงนี้เป็นฟ้าเป็นฝนเนาะนอกจากฝนตกแล้วสิ่งที่ต้องระวังนะครับที่หันอสม.ก็ติดตามนะครับในหลายกิจกรรมก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของไข้เลือดออกนะครับอันนี้ในเชิงสาธารณสุขก็ต้องฝากถึงพี่น้องชาวบ้านของตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องด้วยการเฝ้าระมัดระวังนะครับเฝ้าระวังป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดนอกจากโรควัดโรคอะไรแล้วเนี่ยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปจากก่อนที่เคยเป็นมาเนี่ยเราก็จะหันแล้วว่ามันอย่างช่วงนี้เมื่อฝนฟ้าตกลงมามันเย็นน้ำมันก็จะขังนุ่งก็จะนักนะครับนี่ก็จะด้วยความห่วงใยนะครับนอกจากในส่วนของสาธารณสุขที่ได้ช่วยกันหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยนี่ก็คงถึงพี่น้องชาวบ้านเฮานะครับก็คงช่วยกันดูแลอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มากับฤดูกาลนะครับครับผม
3: ครับผมท้ายนี้ครับมีอย่างจะฝากท่านผู้ฟังกับครับไออานนท์ครับ
4: สุดท้ายนี้ที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก่อนที่ฟังรายการอยู่นะครับก็อันนี้ก็คงแสดงความห่วงใยนะครับในช่วงของหน้าฟ้าหน้าฝนพี่น้องที่อยู่ตังเขาตังดอยอันนี้ก็ในช่วงที่ฟ้าฝนมันก็ต้องระมัดระวังกันตัวเองนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นราบเอาเนี่ยก็การติดตามสถานการณ์การฟังข่าวสารนะครับเรื่องของการระวังน้ำฝนสะสมน้ำป่าอย่างต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยความห่วงใยนะครับถึงพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยนะครับเขาก็จะหันว่ามันจะมีพายุเข้ามาเป็นช่วงเป็นช่วงนี่ก็ต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับป้องกันของเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้ตัวเองนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอเมืองเชียงใหม่สำหรับอาทิตย์หน้าจะพาท่านผู้ฟังไปอู่จาครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
0: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกช่องทางค่ะรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติในการเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านกลุ่มทุนเทาต่างชาติว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกและร่วมกันปกป้องประเทศหากพบว่าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่ายังมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกหลายรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตและในประเทศบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีเพื่อร่วมกันขจัดกลุ่มทุนที่กระทำความผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสุสานชาวยิวจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างสั่งระงับการเคลื่อนย้ายและเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักร
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชัตราออนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานจิวิชเซเมเทอรี่ไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคว้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายโดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างโดยมี3ร่างถูกโบกปูนปิดทับพร้อมสลักชื่อระบุปีเสียชีวิตตั้งแต่ปีค.ศ. 2023ถึง2026ส่วนอีก1ร่างอยู่ภายในเต็นท์เตรียมการฝังจึงได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดโดยทันทีพร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันเจ้าหน้าที่2รายเกี่ยวข้องทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกระทำผิดส่วนตัวมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายโดยกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของ DSIก่อนหน้านี้ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตและเมื่อศาลออกหมายจับจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุจริตและความน่าเชื่อถือขององค์กรดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
8: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางกบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปฏิพลสรัพรมมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: การไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
3: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
2: เรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
4: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 90

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่11เดือนกันยายน2569ครับเวลาดีๆตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับเอียวสุรชัยคนนี้ก็จะมานั่งจัดรายการที่นี่ครับวิทยุแห่งประเทศไทยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบวันของจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมทั้งมีเพลงเพราะๆในยุค90ยุค80บ้างนะมาให้ได้ฟังกันนะครับขอให้มีความสุขนะครับท่านผู้ฟังครับมาพูดถึงลักษณะอากาศทั่วไปของบ้านเรากันก่อนนะภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยมันก็จะถูกดันลงไปข้างล่างนะครับไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างนู้นเลยแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกนะแถวๆนู้นแหละนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับก็จะทำให้ฟ้าฝนแถวบ้านเรานั้นลดลงนะครับโดยในวันนี้นะครับภาคเหนือถ้ามองทั้งภาคแล้วเนี่ยมีฟ้าฝนเพียงร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นนะครับแต่ที่จะมีฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยก็จะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และลำพูนนะครับ3จังหวัดนี้เท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานนี้ปริมาณฝนที่เขาวัดได้เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ 75.2 มิลลิเมตรนะครับที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนระดับน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำปิงก็มีนิดเดียวนะครับไม่มากครับที่ P67 บ้านแม่แตอำเภอสันทรายระดับอยู่ที่77เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำปิง P1 ที่สะพานนวรัตน์นะครับอยู่ที่1เมตร76เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราถ้าจะโฟกัสเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยฟ้าฝนยังอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะแต่ถ้าดูภาพรวมของภาคเหนือตอนบนจะอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับเอียวสุรชัยนำมาบอกมาเล่านะครับให้ได้ฟังกันว่าฟ้าฝนจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ความเย็นค่อยๆเริ่มแผ่ลงมาบ้านเราแล้วนะครับอ่ะช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับเอียวนะไม่ใช่เหี่ยวนะเออแม้ว่าวันหน้ามันก็ต้องเหี่ยวทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เหี่ยวนะครับท่านผู้ฟังครับย้ำค่ำคืนแบบนี้ก็อยากจะให้พักผ่อนหย่อนใจกันนะครับผ่อนคลายอย่าเครียดนะครับทุกวันนี้มันเครียดอยู่แล้วเนาะงานราชการเดี๋ยวนี้มันเครียดนะครับยิ่งมีโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับยิ่งสั่งการกันง่ายจะเอานั่นจะเอานี่จะเรียกใช้เวลาไหนก็ได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะว่ามีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือนะครับมันก็ติ้งเดี๋ยวก็ติ้งมาเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะนะครับมันก็ไม่ควรนะครับหลายๆคนนะครับทุ่มเทกับการทำงานมากเกินไปจนสุดท้ายนะไม่ทันได้แก่ก็มีนะจากไปซะก่อนครับจากภาวะการทำงานที่เร่งรีบที่บีบคั้นกันนะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นผลเสียต่อสุขภาพนะครับเอียวสุรชัยก็ยินดีกับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเร็วๆนี้นะครับท่านเหลือเวลาทำงานอีกประมาณ20วันเท่านั้นเองนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะกว่าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันการทำงานมาได้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะโอ้โหเป็นเหมือนฮีโร่เลยนะครับที่จะกลายเป็นพระเอกหรือว่านางเอกนะครับในช่วงเกษียณอายุราชการนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราโอ้หัวหน้าส่วนก็หลายท่านเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าชื่นชมทุกท่านก็แล้วกันนะครับขอให้มีสุขภาพที่ดีสำหรับคนที่จะเกษียณอายุราชการนะครับส่วนคนที่จะต้องทำงานกันต่อไปนะครับก็อยากจะให้บริหารเวลากันให้ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยต้องบริหารเวลาต้องนึกถึงใจของผู้ปฏิบัติบ้างนะครับนึกถึงใจเขาใจเรานะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตการทำงานมันไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะครับจนมีหลายๆคนหรือว่าบางคนเนี่ยเสียชีวิตจากการทำงานส่วนหนึ่งก็ว่าได้นะครับท่านผู้ฟังครับนะพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับถึงเวลาก็หาเวลาในการผ่อนคลายนะครับคำว่าราชการเนี่ยมันก็มีวันหยุดราชการนะถ้าไม่ให้หยุดเลยเนี่ยเขาก็คงไม่กำหนดมาว่าเป็นวันหยุดราชการนะนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูใจเขาใจเรานะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมดูกาลเทศะสำหรับการทำงานด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับคือที่พูดมาเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะกรมประชาสัมพันธ์นะครับทีมของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้สูญเสียผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์คือท่านรองอธิบดีบิ๊กนะครับชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์นะครับท่านเสียชีวิตนะครับพวกเราก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากภาวะของความเครียดความกดดันในเรื่องของการทำงานที่จะต้องทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยมาพูดคุยกันว่าจริงๆเราต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับเรื่องของการทำงานเรื่องของภาระหน้าที่ของครอบครัวภาระส่วนตัวนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียไงนะครับมีสมาร์ทโฟนมันสะดวกสั่งการสั่งงานกันอะไรง่ายๆเนี่ยนะครับจนหลายๆคนไม่ได้พักผ่อนนะดึกๆดื่นๆก็ต้องมีการส่งงานดึกๆดื่นๆก็ต้องทำงานเนี่ยนะครับตามกันถึงดึกๆดื่นๆเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นผลเสียส่วนหนึ่งกับชีวิตและร่างกายของเราก็ได้นะครับก็เลยมาพูดกันว่าจริงๆแล้วงานไม่ใช่ที่สุดของชีวิตนะครับพอไม่มีเราแล้วเนี่ยคนอื่นๆก็ทำงานแทนเราได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยผู้ที่จะเสียใจแล้วก็ประสบกับชะตากรรมต่างๆเนี่ยมันคือครอบครัวของเรานะครับที่จะต้องดูแลที่จะต้องสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ไม่รู้ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แบ่งเรื่องของภาระการงานกับภาระหน้าที่นะช่วงของการพักผ่อนช่วงของวันหยุดก็ต้องหยุดไปตามนั้นนะครับร่างกายจะได้พักบ้างจริงๆเขามีกฎหมายควบคุมนะกฎหมายแรงงานต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ข้าราชการทุกคนเนี่ยทำงานหนักเหนื่อยมากเท่าที่พูดคุยกันเนี่ยทุกกรมทุกกระทรวงเลยนะครับมันสั่งงานกันง่ายแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้มีเลยนะครับพูดตรงๆนะอย่างแฟนของเอียวสุรชัยเนี่ยเขาทำงานในภาคเอกชนนะครับวันหยุดเนี่ยเขาได้หยุดจริง
ถ้าไม่ได้หยุดวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับเขาก็เอาไปหยุดในวันธรรมดาได้วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้หยุดจริงนะครับถึงช่วงพักเขาก็ได้พักจริงนะไม่เหมือนกับราชการในยุคนี้นะทำงานตลอด24ชั่วโมงนะบางคนบางท่านบอกว่าไม่ได้นะเป็นข้าราชการเป็น24ชั่วโมงนะครับรับเงินรายเดือนมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คิดแบบนี้มันก็ไม่ถูกเนาะเอกชนเขาก็ทำงานรับเงินเดือนเหมือนกันแต่เขาก็มีช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำงาน24ชั่วโมงได้นะในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะครับแล้วก็นึกถึงสภาพร่างกายของพวกเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับช่วงนี้มาเล่าถึงเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่ามีกิจกรรมมีโครงการที่จะเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้นะครับมีการมอบพัดลมจำนวน67เครื่องให้แก่กลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็มอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน38โรงเรียนด้วยกันครับที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับภายในบริเวณศูนย์ราชการที่นี่นะครับนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและก็อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีคณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รับการสนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายเรียบนราดีสอนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นบิดาของนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มา45ตัวที่ท่านได้สนับสนุนมาเนี่ยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับการสนับสนุนจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายขจรศักดิ์จีนขจรซึ่งเป็นบุตรชายของนางธนวรรณจีนขจรนะครับกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่อีก22ตัวรวมทั้งสิ้นก็ได้พัดลม67ตัวนะครับโดยทั้งเหล่ากาชาดเนี่ยได้มีการสำรวจความต้องการพัดลมสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอนะครับก่อนที่จะมีการจัดสรรพัดลมเพื่อมอบให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุผู้ยากไร้และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับโดยสนับสนุนสิ่งของและก็อุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ38แห่งใน19อำเภอนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6เขตการศึกษาเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยนะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลแล้วก็นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนางวิยดาเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมนะครับเพราะถือเป็นพลังแห่งความร่วมมือในการที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นการส่งต่อความห่วงใยแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะหากใครมีโอกาสนะครับอยากจะทำบุญอยากจะช่วยเหลือคนนะครับก็ช่วยเหลือมอบผ่านกาชาดได้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกิจกรรมมีโครงการลงพื้นที่นะครับไปหลายพื้นที่เลยนะครับก็นำเรื่องดีๆนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เป็นยังไงบ้างครับมีเพลงพร้อมมอบให้ได้ฟังกันนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้พักผ่อนสบายสบายนะครับบางค่ำคืนเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมานะฮะอากาศเย็นสบายเลยนะครับแต่ว่าแนวโน้มไปข้างหน้านี้นะครับฝนจะลดลงนิดนึงนะแต่ก็ยังโอเคอยู่เนาะฝนไม่ต้องมากเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นห่วงบางพื้นที่ที่เขากลัวน้ำท่วมนะแถวแม่สายเนี่ยนะเป็นข่าวทุกปีทุกปีเราก็ลุ้นไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเราเคยไปเห็นในพื้นที่แล้วไงเอียวสุรชัยเคยเห็นในพื้นที่ถ้าเกิดว่าบางจุดเนี่ยมันจะเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับถ้าเกิดน้ำลงไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะไปท่วมสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำเลยนะครับส่งความห่วงใยไปทุกที่ทุกแห่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรายังคงมีสิ่งดีๆเมื่อเช้านี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวัดยางกวงนะครับเขามีการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะนะครับครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนส่งเสริมคุณธรรมแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะครับจัดที่วัดยางกวงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์ครับก็ได้นำส่วนราชการสถานศึกษาเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเป็นการทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะหรือว่าวันพระนะครับภายใต้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะครับโดยมีพระวชิรสิทธิยานเจ้าอาวาสวัดยางกวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมกับวัดยางกวงภาคีเครือข่ายจัดขึ้นส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาภาคีเครือข่ายแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับจะได้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรมแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนทุกช่วงวัยเลยนะครับกับวัดเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนั้นได้ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ฝึกปฏิบัติธรรมทำกิจกรรมกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์การสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่นนะครับคนไทยเราคนเชียงใหม่เราก็อย่าทอดทิ้งอย่าละเลยวัดนะครับอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยนะมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะก็เหมือนคนปกติทั่วไปเนี่ยนะครับแต่พอพระสงฆ์ที่ไม่ดีเนี่ยพระสงฆ์ที่ผิดศีลยังทำประพฤติปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็เป็นข่าวดังเลยเนาะโอ้โหไม่ไหวนะครับถ้าคุณคิดจะทำเลวขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องออกมานะต้องสึกออกมาไม่ใช่ว่าอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็ไปทำตัวไม่ดีนะครับทำให้มัวหมองไปทั้งศาสนาไปทั้งพระพุทธศาสนาไปทั่วประเทศเลยเนี่ยบางคนเนี่ยจะตีเหมารวมไปได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะนะสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับหรือว่าวัดนะครับซึ่งมีมาแต่โบราณแล้วเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องสืบสานรักษากันต่อไปส่วนผู้ที่ไม่ดีนะครับก็ต้องให้ออกนะฮะต้องจับนะแบบที่เป็นข่าวนี้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเย็นเมื่อตะกี้นี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแก่ๆเนาะมีพิธีเปิดกิจกรรมเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่นะครับแอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเรานะครับแล้วก็มีกิจกรรมถนนคนเดินแถวๆชุมชนช้างม้อยด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับ

อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วยนะครับก็มีพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจไปติดตามข้อมูลการแถลงข่าวที่น่าสนใจของท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับแล้วก็พร้อมนะพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็เชื่อนะว่าจะมากันเยอะมากล่ะนะครับเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่เนี่ยนะอย่างที่บอกนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยอ่ะเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะครับช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันนะในยุค80 90แต่ขอเน้นหนักที่ยุค90สักหน่อยเนาะ

สุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่อยากจะพูดอยากจะเล่านะครับขอไปเร็วๆก็แล้วกันนะครับตม.เชียงใหม่ปิดตลาดนัดจับกุมต่างด้าวที่ลักลอบขายของ12รายด้วยกันนะครับก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อวานนี้เอี่ยวสุรชัยก็เล่าให้ฟังนะแต่ว่าคนละกรณีกันนะครับในส่วนของคนต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเข้ามาใช้แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหานะครับแต่บางคนลักลอบเข้ามายังไม่พอนะยังมาแย่งอาชีพสงวนของคนไทยทําอีกนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายเองเนี่ยไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับตำรวจตม.นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลงพื้นที่ในการจับกุมการกระทำความผิดของต่างด้าวนะครับโอ้โหมาขายของนะครับมาขายของแย่งอาชีพคนเชียงใหม่คนไทยไปทำนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายครับเขาก็จับไปเลย12รายนะครับแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายหลายๆรายก็บอกว่าทำมานานแล้วนะครับขายของมานานแล้วแล้วก็เวียนไปหรือว่าสัญจรไปเป็นตลาดนัดเร่ขายไปที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าผิดนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีการประกาศจากโรงพยาบาลสันทรายด้วยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ผู้รับบริการไม่ได้รับยาโรงพยาบาลสันทรายขอเรียนให้กับผู้รับบริการทุกท่านทราบว่าในขณะนี้โรงพยาบาลสันทรายกำลังประสบปัญหายาบางรายการขาดคลังนะครับส่งผลให้ผู้รับบริการอาจไม่ได้รับยาในบางรายการเหมือนปกติที่เคยได้รับขณะนี้ทางโรงพยาบาลสันทรายก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับและกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ผ่านทุกช่องทางเลยโดยในขณะนี้เริ่มมียาบางส่วนทยอยจัดส่งเข้ามาในระบบอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโรงพยาบาลสันทรายก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับทุกท่านครับหยิบยกของการประกาศของโรงพยาบาลสันทรายมาเล่าให้ได้ฟังนะครับยาบางชนิดขาดแคลนบริหารจัดการอย่างไรน้อนะครับก็น่าเห็นใจนะครับสำหรับผู้ที่จะต้องใช้ยาในบางรายการในการรักษาโรคนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางสาธารณสุขเนี่ยเขาจะแก้ไขอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เอียวสุรชัยได้เห็นในออนไลน์นะคณะแพทยศาสตร์มช.นะครับร่วมสดุดีแล้วก็ขอบคุณครอบครัวของน้องซันนานะครับเป็นเด็กผู้หญิงกำลังน่ารักเลยนะวัย4ขวบนะครับคือน้องเนี่ยนะครับประสบกับอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะสมองตายนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆในร่างกายของน้องเนี่ยนะครับก็ยังคงจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เนี่ยนะทางญาติทางครอบครัวนะครับก็ตัดสินใจนะบริจาคอวัยวะของน้องให้กับคนอื่นๆนะครับที่จะได้ใช้ต่อชีวิตของผู้ป่วยรายอื่นๆเนี่ยนะครับให้ได้มีชีวิตต่อนะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วก็ส่วนหนึ่งของร่างกายน้องนะครับก็ได้ไปช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นที่ต้องการเนี่ยนะครับก็เหมือนว่าน้องยังมีชีวิตนะให้ความรู้สึกกับครอบครัวว่าน้องยังมีชีวิตแต่ว่าเคลื่อนบางส่วนไปอยู่ในร่างกายของคนอื่นๆที่ได้รับการบริจาคนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับน้องสันนานะครับผู้บริจาคอวัยวะรายที่53ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผู้ที่ได้สร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับท่านใดนะครับสนใจที่จะร่วมบริจาคอวัยวะนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงไปได้นะครับที่ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะชั้น8อาคารสุจิโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และเขายังมีแอปพลิเคชันบริจาคอวัยวะ
ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยนะฮะแล้วก็มีธนาคารดวงตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับบอกเบอร์โทรศัพท์ก็แล้วกันนะครับ0825631122 0825631122นะครับแม้ว่าคนคนนั้นจะจากโลกนี้ไปแต่ว่าอวัยวะของท่านนั้นได้สร้างชีวิตได้ต่อชีวิตให้กับผู้อื่นนับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เลยนะครับหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเอาไว้วันจันทร์3 ทุ่มค่อยกลับมาติดตามกันใหม่กับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีรายการวิทยุนะครับแต่เอี่ยวสุรชัยมีรายการโทรทัศน์สปะเรื่องเมืองเหนือทางช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับบ่าย 3 โมงถึงบ่าย 3 โมงครึ่ง4 ทุ่มครึ่งจนถึง 5 ทุ่มเสาร์และอาทิตย์นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืน7โครงการวงเงิน375ล้านบาทเพิ่มแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรับฟังปัญหาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองชลประทานบ้านหินเฮิบศิลาทิพย์พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืนรวม7โครงการรอบวงเงินงบประมาณ375ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่และช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 1,220 ครัวเรือนประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ5แห่งโครงการแก้มลิงหนองกุดโคลกและโครงการฝายบ้านหินเฮิบโดยเฉพาะโครงการฝายบ้านหินเฮิบนอกจากนี้เตรียมเร่งรัดงบประมาณ50ล้านบาทขุดลอกตะกอนดินที่ตื้นเขินมานานกว่า30ปีพร้อมสร้างฝายสันหยักและท่อลอดถนนจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำได้ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับจังหวัดสู่เมืองแห่งโอกาสในยุคดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passportแก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยการส่งเสริม AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนานครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งโอกาสและเตรียมความพร้อมประชาชนและบุคลากรสู่อนาคตดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะไม่ปิดกั้นการหารือและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงฉบับสำคัญของประเทศขณะที่กองทัพเรือสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วจึงอาจต่อยอดไปสู่การศึกษาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาชนในญี่ปุ่นโดยระบุว่ากฎหมายพื้นฐานด้านพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วนะโอ้ฝนลงเม็ดเรียกว่าต้องผ่านสายฝนมาแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะที่กรุงเทพแถวห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับใครจะเดินทางมาแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะจะมีฝนลงเม็ดอยู่นะระมัดระวังกันพอดีเลยเนาะไข้หวัดก็ระบาดกันเยอะทั้งโควิด -19 ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคุณผู้ฟังนะอย่าประมาทนะกาดอย่าตกนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคาถาในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะถ้ามีสมุนไพรอยู่ในบ้านเรานะก็ใช้ศึกษาทำความเข้าใจใช้ให้อย่างถูกต้องก็ได้ผลนะครับได้ผลสมุนไพรดีๆหลายๆตัวเลยนะฮะและถ้าหากว่าเราอยากจะใช้สมุนไพรจะซื้อสมุนไพรเนี่ยฝากไว้เลยสำหรับอภัยภูเบศรของเรานะตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งเป็นสมุนไพรเดี่ยวทั้งเป็นตำรับทั้งเป็นเรื่องของดูแลผิวพรรณนะเราทำหลายตัวเลยนะก็เลือกใช้ได้แล้วก็มั่นใจในคุณภาพของอภัยภูเบศรนะทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้เราจะเน้นแพทย์แผนไทยครับคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยหมอเอ็นจอยนะหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่ทางวิทยากรให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามพูดคุยโดยตรงเลยนะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปหาหมอนะรายการเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันก็จะมีทั้งแทบจะมีทั้งทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันมาคืนนี้ย้ำว่าเป็นแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดซึ่งตอนนี้อาจารย์เอ็นจอยท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้มาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการกำเริบกันขึ้นมาเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนทีเดียว
3: บางคนบอกว่าฝนตั้งเขาฉันก็เริ่มมาแล้วคันยิบคันย่อยอาจจะอาการเริ่มคันจมูกมาแล้ว
4: ใช่
3: อันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอาจารย
4: ์มีส่วนค่ะมีส่วนโดยส่วนมากเลย
3: โดยส่วนมากเลย
4: ที่เป็นภูมิแพ
3: ้เดี๋ยวฟังข้อมูลกันนะภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและยิ่งช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยบางคนแพ้เลยแพ้อากาศง่ายเลยแล้วก็จะกำเริบด้วยวันนี้ทางอาจารย์เอ็นจอยมีข้อมูลดีๆมาฝากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ได้ค่ะก็คือเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างแปรปรวนเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันก็คือแดดร้อนมากๆรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีออกไปตอนกลางวันแดดร้อนกลับเข้ามาทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็อาจจะเกิดการปรับตัวไม่ทันเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะเกิดอาการแบบเป็นหวัดน้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนะคะหรือช่วงนี้โควิดก็กลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเนาะเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: ปัจจุบันนี้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงเนาะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่แถบเมืองหลวงกรุงเทพปทุมอะไรอย่างงี้เนาะก็มันจะเสริมไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอย่างเช่นฝุ่นควันมลภาวะขยะน้ำเน่านะคะเรียกได้ว่าก็กระตุ้นทำให้อาการของโรคเนี่ยสามารถหนักขึ้นแล้วก็กระทบทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เกิดแล้วหายเองได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
3: uh-huh.
4: อาการของโรคภูมิแพ้นะคะดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะคะเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีผื่นคันนะคะหรือเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วก็รุนแรงขึ้นได้นั่นเอง
3: ครับ
4: ค่ะโดยปกตินะคะมันก็จะเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือพันธุกรรมนะคะมีคนที่เป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยมีประวัติเป็นภูมิแพ้โอกาสที่บุตรหลานที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็สูงประมาณ 50% สิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆก็จะเกิดโอกาสทำให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายก็คือภูมิคุ้มกันส่วนตัวถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้มีความเครียดนะคะไม่ได้ออกกำลังกายทานอาหารไม่เหมาะสมก็จะเกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะทีนี้คร่าวๆเนาะเรามาดูในทางแผนไทยกันนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โรคภูมิแพ้อากาศนะคะเรียกได้ว่ามักจะเกิดกับคนที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน
3: uh-huh.
4: ซึ่งอาการรุนแรงนะคะจะรุนแรงกว่าธาตุเจ้าเรือนอื่นๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดกำเริบในช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามตำราที่เราเคยเรียนเพราะ uh-huh. ว่าอากาศในปัจจุบันมันไม่ได้มีความแบบเสมออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หนาวเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆแล้วนะคะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
4: มันก็เลยแบบว่าโดยส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยการที่เสมหะกำเริบเนี่ยโดยส่วนมากคนก็เป็นในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะมีความชื้นเข้ามาประกอบด้วยนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในช่วงอายุสมุทฐานนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงอายุของเราเนาะที่จะกำเริบบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นอายุแห่งฐานเสมหะก็คือปฐมวัยถึงแรกเกิดก็คือจะเป็นในช่วงของพวกเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสมหะกำเริบถ้าเป็นในทางแผนไทยเนาะการสมุฏฐานนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะกำเริบเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะจะกำเริบประมาณเริ่มเลย6 โมงเช้าบางคนเนี่ยตื่นมารู้สึกคันหัวตาคัดจมูกนะคะบางคนมีเสมหะกำเริบเสมหะพันคอรู้สึกว่าไอตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเสมหะเกิดนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะคะก็อาจจะมีกำเริบได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นมูลเหตุการเกิดโรค8 ประการซึ่งก็เป็นในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โรคนะคะก็ เหตุผลเนี่ยก็คือร่างกายเราเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นค่ะเมื่อถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดธาตุวิปริตแปรปรวนหรือการทำงานเกินกำลังหักโหมทำงานใช้ร่างกายมากเกินขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะ
3: ครับ
4: วิธีสังเกตทั่วไปเลยก็คือคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือชอบขยี้จมูกบริเวณรอยสันจมูกนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคันบริเวณหัวตามีเสมหะในคอนะคะก็แตกต่างกันออกไปเนาะเวลาเกิดอาการนะคะ
3: แต่ละคนครับผม
4: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้รุนแรงก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีความแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมนอกจากเป็นหวัดคัดจมูกแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นคันตลอดเวลาหรือพัฒนาไปเป็นลมพิษนะคะ
3: ค
4: อบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นโดยเฉพาะคนที่มีความแพ้จำเพาะนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็มีเคสดีตอนอันนี้ที่ผ่านเคยได้ยินมานะคะก็คือในส่วนของจริงๆก็คือยังไม่ได้เคยเกิดการแพ
3: ้ครับ
4: แต่ว่าไปโดนแตนต่อยนะคะ แล้วทำให้เกิดการแพ้เฉียบพลันทีนี้นะคะก็ผลกระทบของคนไข้ที่โดนแตนต่อยแล้วเกิดการแพ้เฉียบพลันเนี่ยผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบคันอย่างมากแล้วก็มีอาการแห้งนะคะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้ทาครีมมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้ว
3: ค
4: ือเกิดจากการต่อสู้ของร่างกายที่มันพยายามต้านการแพ้นะคะก็ทำให้เกิดการบวมการคันไปเนาะซึ่งหลังจากที่คนไข้อะค่ะหายจากอาการแพ้ตอนนั้นแล้วเนาะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนังเนี่ยยังมีการแพ้ง่ายอยู่ต่อเนื่องเรื่อย
3: ๆครับ
4: แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันของเรานะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องระวังพวกพึ่งแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะแตนอันนี้เห็นบ่อยใช่
3: ครับ
4: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้นะคะในแผนไทยเนาะก็จะมีตัวยาที่เป็นตำรับนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันวันนี้เหมือนมาทบทวนนะคะก็คือยาตำรับปราบชมพูทวีปนั่นเองนะคะ
3: โอ้สูตรนี้น่าสนใจครับ
4: ใช่ค่ะก็คือโรคภูมิแพ้เป็นโรคพบได้บ่อยเนาะโดยส่วนมากแผนไทยนะคะก็จะมีการใช้นะคะในเรื่องของปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ทางเดินน้ำเหลืองลดการอักเสบของผิวหนังและช่องทางเดินหายใจเพราะว่ายาปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นยาที่เป็นยาลิดร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา23ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดอาการกำเริบของธาตุน้ำหรือว่าเสมหะได้ก็คือเวลาเรากินอะไรที่มันร้อนๆมีลิ้นร้อนหรืออาจจะสังเกตเวลาเราแบบทานพวกหัวหอมหรือทานของเผ็ดเนาะมันอาจจะทำให้มีน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
4: ะใช่ก็สัมพันธ์กัน
3: คร
4: ับ
3: อ
4: ย่างนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีอาการเป็นหวัดในระยะแรกคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ไม่มีไข้เพราะว่าเป็นยาลิ้นร้อนถ้าเกิดคนที่มีไข้อยู่แล้วทานยาลิ้นร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นพอเกิดความร้อนมากขึ้นร่างกายเกิดการอักเสบมันจะทำให้เกิดอาการไข้เนี่ยมันจะแย่ลงได้นะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งในส่วนของยาตำรับนี้นะคะมีทั้งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอย่างเช่นกลุ่มที่ให้ลิดร้อนนะคะดีปีลูกจันดอกจันเทียนต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุน้ำนะคะหรือคนที่มีอาการคัดจมูกนะคะอย่างเช่นพริกไทยขิงเจตมูลเพิงแดงในส่วนของการลดอาการปวดลดอาการอักเสบอย่างเช่นสมอไทยสมอเทศนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไอละลายเสมหะด้วยนะคะสองตัวนี้ ซึ่งตัวนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเปรียบเทียบประสิทธิผลกับการใช้นะคะคู่เทียบกันกับยาลอราทาดีนในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะพบว่ายาปรับชมพูทวีปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลรวมไปถึงอาการไอปวดศีรษะนะคะได้ก็คือผลที่ให้เนี่ยได้ไม่แตกต่างกันกับยาลอราทาดีนแล้วก็พบว่าปรับชมพูทวีปนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
3: โอ้ครับ
4: นอกจากนี้แล้วนะคะตัวตำรับปรับชมพูทวีปเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเนื่องจากในส่วนประกอบของตำรับสมุนไพรเนี่ยมีรสร้อนจึงช่วยในเรื่องนี้ไปด้วยได้นะคะ
3: ครับ
4: ในกรณีนี้เนาะตอนนี้ใครที่เริ่มมีอาการของภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังนอนดึกอยู่ตอนนี้ นะคะแล้วเริ่มมีอาการนะคะถ้าสนใจจะรับประทานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปรับชมพูทวีปนะคะจะรับประทานครั้งละ 750-1.5 กรัมก็คือ 3-4 แคปซูลเนาะ วันละ 4 ครั้งนะคะก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะรุนแรงเนาะอาจจะปรับการทานมาเป็นหลังมื้ออาหารทันทีเนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องได้เนาะในกรณีที่เรามีรอยโรคอยู่แล้วนะคะถ้าใครจะใช้นะคะมาดูในส่วนของข้อห้ามข้อควรระวังนะคะข้อหนึ่งเลยห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นไซนัสอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัสไข้สูง มีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวอันนี้ต้องสังเกตตลอดนะคะถ้าเกิดมีสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีไข้เล็กๆนะคะไม่ควรใช้ข้อควรระวังนะคะระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยาลดร้อนอาจจะต้องระวังการใช้ยาเกินขนาดในคนที่มีความผิดปกติของตับและไตแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะในกรณีคนที่มีปัญหาในเรื่องของหอบหืดนะคะมียาโรคประจำตัวที่เป็นยาเกี่ยวกับหอบหืดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีพริกไทยในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวของกลุ่มหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้นั่นเองนะคะ
3: ครับ
4: นอกจากการใช้ยาตำรับปรับชมพูทวีปในการดูแลอาการให้ดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่านอกจากยาที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราปรับตัวปฏิบัติตัวให้มันดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันนะมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะการดูแลที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้แนะนำกลับมาสวมแมสนะคะกลับมาสวมแมสบางคนอาจจะเกิดการละหลวมเนาะ เนื่องจากแบบว่าเฮ้ยคิดว่าไม่มีแล้วแหละโควิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
3: ไม่เคยกลัวแล้ว
4: ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังกลับมาอย่างเงียบๆแล้วคือตอนนี้ก็คือคนรอบข้างหลายๆคนเริ่มมีอาการกันไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังแข็งแรงอยู่เนาะก็ปร
3: ับ
4: ตัวนะคะใช่ดูแลให้ดีกลับมาใส่แมสล้างมือ
3: ใช่อย่าประมาทอย่าประมาท
4: ถูกต้องถูกต้องอย่าประมาทแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็กลับมาใช้ช้อนกลางที่สำคัญเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดนะคะที่เราชอบหรือเราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเทรนการไปวิ่งไปเต้นแอโรบิกนะคะก็สามารถทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ลดความเครียดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได
3: ้คร
4: ับ แล้วก็มีทริคค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่ามีน้ำมูกบ่อยๆหายใจไม่ค่อยออกแล้วบางคนอาจจะมีความแบบฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้วิธีการสุ่มยาได้ค่ะวิธีการสุ่มยานะคะ
3: สุ่มยา
4: ใช
3: ่ครับ
4: สุ่มยาทำง่ายมากค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราใช้ กะละมังนะคะอันใช้เป็นกะละมังแบบสแตนเลสเนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะใช่เสร็จแล้วเอาสมุนไพรมาใส่ในน้ำร้อนอย่างเช่น
3: ใส่ในกะละมังก่อนป่ะ
4: ใส่ในกะละมัง
3: เอาสมุนไพรที่จะ
4: ร้อนลงไป
3: ใส่ในกะละมังแล้วก็
4: แต
3: ่
4: ว
3: ่
4: าแนะนำว่าสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้เนาะถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวหอมขิงข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: อ
4: ันนี้ใช้ได้หมดเลยเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหย
3: ครับ
4: เน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยขิงข่าหัวหอมตะไคร้อันนี้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ทุบให้แบบพอแหลกเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยใช่ถูกให้มันค่อยๆออกมานะคะเทน้ำลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราหาผ้าขาวบางมาคลุมนะคะก้มหน้านะคะให้ห่างอยู่ประมาณ15เซนเนาะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไปนะคะมันก็ช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้หรือการปรับวิธีการทานอาหารเพิ่มอาหารพวกอาหารลดร้อนเข้าไปช่วงนี้จะทานเป็นพวกต้มยำน้ำใสหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันมีเครื่องเทศเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีเหมือนกัน
3: ครับ
4: ถ้าใครมีเวลาเนาะก็อาจจะหาเวลาไปอบสมุนไพรนะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงจริงๆการตากแดดก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิต้านทานได้เหมือนกัน
3: ใช่ๆครับ
4: แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยแดดค่อนข้างแรงเนาะแนะนำถ้าไม่เช้ามากๆช่วง 6-7 โมงเช้าก็อาจจะเป็นบ่ายแก่ๆนะคะหันหน้าหันหลังข้างละประมาณ10นาทีเนาะช่วยได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการตากแดดมันจะได้รับวิตามินดีธรรมชาติแต่ว่าไม่ต้องตากนานนะคะแล้วก็เวลาเราไปตากเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะ เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
3: ของเรามีครีมกันแดดด้วยนะไพคูเบตนะตัวล่าสุดนะอพลายพรีเมียม UV ชิลนะครับถ้าว่าสนใจนะครับอาจารย์ว่าต่อครับ
4: ใช่ค่ะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวที่อาจารย์บรรลุพูดก็ถูกต้องนะคะกันแดดตัวใหม่ของเราใช้ได้ไม่ตกฉลาก
3: ใช่ใช่ใช่
4: ค่ะนอกจากนี้นะคะคือการปรับอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกที่สมุนไพรหรือผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะอันนี้มีวิตามินซีสูงฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะหรือสังเกตอาหารที่มีรสเปรี้ยวฝาดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะ นอกจากนี้พวกเบต้าแคโรทีนนะคะก็ยังช่วยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกแครอทต่างๆเนาะที่มันมีสารสีส้มผักสีส้มสีเหลืองฟักทองนะคะ ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ยังไงลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อวันด้วย ใช่ก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานปรับชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะในเรื่องของภูมิแพ้วันนี้ที่เอามาฝากก็ประมาณนี้ค่ะ
3: ประมาณนี้ของเราเนี่ยมีจำหน่ายไหมไอ้สูตรปรับชมพูทวีปเนี่ยอาจารย
4: ์มีค่ะมี
3: เป็นแคปซูลหรือเป็นแบบไหน
4: เป็นในรูปแบบแคปซูลค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเราปรุงมาเป็นแคปซูลบดผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว
4: เรียบร้อยแล้ว
3: ตัวยา20กว่าตัวเนี่ยนะ
4: ใช่23ชนิดอยู่ใน1แคปซูล
3: แล้วโอ้โหเยอะจริงนะ23ตัวครับตัวเนี้ย
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างที่อาจารย์บอกไว้เด่นเรื่องของภูมิแพ้
4: ค่ะ
3: ใครเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัด
4: ไข้หวัด
3: ของเรามีจำหน่ายนะครับ
4: แล้ว
3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปหรือว่าต้องโทรไปสั่งซื้อที่อภัยภูเบศ
4: ปรับชมพูทวีปจริงๆจำหน่ายในสถานที่มีใบประกอบแต่ว่าถ้าไปที่อภัยภูเบศสามารถซื้อได้หรือ
3: ซื้อออนไลน์ได้ไหม
4: กลุ่มคลินิกแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ได้ซื้อออนไลน์จริงๆอาจจะ
3: ลำบากนิดนึง
4: พวกตะกร้าหรืออะไรแต่ถ้าเป็นใน LINE Official ก็ทักไปถามได้เหมือนกันค่ะ
3: อ๋ออ่ะก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะ
4: ใช่
3: ถ้าสนใจ ของเราก็มีเบอร์กลางนะคุณผู้ฟังนะเบอร์กลางที่สามารถที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือจะเป็นเบอร์กลางที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายว่าตัวนี้มีขายไหมตัวนี
4: ้
3: ราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนี่เบอร์กลางเรามีนะเดี๋ยวผู้ฟังเตรียมประกาศไว้แล้วกันผมจะแจ้งเบอร์กลางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางอาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะให้อาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งผู้ฟังที่ต้องการเบอร์กลางแล้วสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรถามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศถามในเรื่องของปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับสามารถโทรไปเบอร์นี้นะอัปกามาจดอัปกามาจดนะครับ02แล้วก็02นะครับ02 2ครั้งนะ02 02 877 10นะอันนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะเป็นเบอร์อัตโนมัติคุณโทรไปเบอร์02 02 877 10เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะคุณต้องการต่อไฟล์ไหนนะไฟล์นี้ต่อเบอร์นี้ไฟล์นี้ไฟล์ขายต่อเบอร์2ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อเบอร์นี้สอบถามผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็กดไปตามที่เบอร์อัตโนมัติเขาแจ้งไว้นะแล้วก็คุยแต่ก็อาจจะช้าเหมือนกันนะอาจจะช้าเพราะว่าบางทีมันซ้ำกันคนโทรไปปรึกษาเนี่ยบางทีใช้เวลา5นาที10นาทีจังหวะที่มันโทรซ้ำกันเนี่ยเขาจะให้รอสายก็อาจจะต้องรอนานนิดหนึ่งนะถ้าว่าจังหวะดีก็ได้คุยเลยนะได้คุยกับทีมทางไพภูเบศเลยในเรื่องของฝ่ายขายในเรื่องของคำปรึกษาต่างๆนะครับผมย้ำเบอร์ให้แล้วกันนะครับ02แล้วก็02อีกทีหนึ่งนะ0202 877 10นะครับ877 10อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะใกล้บ้านผมนี่ผมไปซื้อประจำก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะอยู่ล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆร้านเภสัชนิตยาก็ตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรนะไปปรึกษาได้นะท่านเรียนทางเภสัชกรมาด้วยนะก็ปรึกษาเรื่องยาได้สมุนไพรท่านก็ศึกษาด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็มีนะในช็อปของอภัยภูเบศรหรือจะเป็นช็อปใหญ่ๆอย่าง Shopee Lazada เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอตแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอต3ตัวหลังจบสปอตแล้วผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยโดยตรงกับทางหมอ Enjoy ได้เลยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวทางแพทย์แผนไทยได้เลยนะครับทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆนะ02 290 0473นะในรายการคืนนี้คุยกับหมอจอยได้เต็มที่เลยนะ02 290 047หลังจบสปอร์ตและโทรเข้ามานะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: Lulu ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

0: ผู้เบน
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่หมายเลข02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: โทรจากวัดสวนแก้วค่ะ
1: วัดสวนแก้วนนทบุรีนะเชิญครับคุยกับอาจารย์จอยได้เลยครับเชิญครับ
2: ยาปราบอภัยภูยาปราบยาปราบอะไรนะคะที่แก้ว
1: ปราบชมพูทวีป
3: ปราบชมพูทวีปค
1: ่
3: ะ
2: ยาปราบชมพูทวีปกินแก้กินแก้โดนกินแก้แพ้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
3: เน้นเป็นในเรื่องของการแพ้อากาศค่ะ
2: แพ้อากาศทุกชนิดใช่ไหมคะ
3: เป็นหวัดแพ้อากาศแต่ว่าถ้าเป็นไซนัสจะใช้ไม่ได้

0: ่ะค่ะ
1: ไอถ้าไอเล็กน้อยได้ค่ะเพราะว่าในตำรับจะมีพวกสมอที่มันช่วยในเรื่องของการไอแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเยอะๆเนี่ยแนะนำเสริมยาแก้ไอไปด้วยได้ค่ะ
0: แล้วที่เซเว่นมีขายไหมคะ
1: ถ้ายาน้ำแก้ไอมีค่ะแต่ว่าตัวปราบชมพูทวีปอาจจะต้องโทรเข้ามาที่อภัยภูเบศค
2: ่
1: ะ
2: ไอแค่ไหนอะไอแค่ไหน
0: หมอไอเพ
2: ื่
0: อนเขาบอกว่าเพิ่งคืนไอมา
2: ไอมากเลยเหร
0: อไม่รู้สึกตัวว่าไอ
2: เขานอนหลับแล้วเขาไอแต่เขาไม่รู้สึกตัว
0: หนู
2: ไอแต่หนูแล้วหนูรู้สึกตัวหรือเปล่า
0: ไอได้ไม่รู้สึกตัวตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่ได้นอนรู้สึก
2: นายจะแนะนำมีอะไรแนะนำไหมครับลักษณะแบบนี
1: ้มีตัวยาน้ำแก้ไอแล้วก็ที่หัวนอนพกตัวเมาส์สเปรย์ไว้ก็ได้ค่ะอภัยเมาส์สเปรย์อะค
2: ่
1: ะ
2: อะไรนะ
0: ขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะ
2: ตัวไหน
0: ยาปราบชมพูทวีป
1: ปราบชมพูทวีปอยู่ที่90ค่ะ90บาทอภัยเมาส์สเปรย์95บาทแล้วก็ยาน้ำแก้ไอ40บาทค่ะ
0: หนูกินยาอภัยภูเบศ2ชนิดกินได้ดีจริงๆเลยกินแล้วหายเลยค่ะมีอะไรอ่ะที่แก้ไข้อ่ะ
1: ค่ะ
2: ฟ้าทะลายโจรเหรอ
1: ฟ
2: ้
1: าทะลายโจร
0: ทะลายโจรแล้วเขามีชานสองอย่างกินดีบ้าง
2: โอเคก็ลองดูนะแต่ว่าไอตัวปราบชมพูทวีปเนี่ยต้องโทรไปที่ภัยภูเบศนะครับ
0: ค่ะ
2: ลองโทรไปฝ่ายขายดูลองคุยเขาดูนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆถ้าไอธรรมดาก็ยาแก้ไอมะขามป้อมก็ได้ยาอมมะขามป้อมก็ได้แล้วก็ใช้
0: เป็นโรคภูมิแพ้
2: เป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ไ
2: ม่
0: ใช่ไอเนี่ยเป็นโรคของภูมิแพ้
2: ไม่ใช่ครับมันต้องแยกกันครับมันมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไอจากหวัดธรรมดามันไม่ใช่ว่าไอแล้วต้องเป็นภูมิแพ้ทุกคนครับลองใช้ที่หาดูง่ายดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาปรึกษาใหม่นะครับหรือไปปรึกษาหมอนะครับมีเสลดไหม
0: ไม่มีค
2: ่
0: ะ
2: ไอแห้งๆหรอ
0: ไออย่างเดียวไอหนักด้วย
2: ไอหนัก
0: แ
2: รงอ่าลองดูก่อนหรือจะเอาซื้อเลยก็ต้องโลโทไปที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
0: ค่ะ
2: โอเคครับเคลียร์นะ
0: ค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: โอเคครับพี่นิมต้องแยกโรคให้ชัดเจนนะครับแยกโรคได้ชัดเจนวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนก็ใช้ยาได้ไม่พลาดไม่ค่อยพลาดนะแต่ถ้าวินิจฉัยผิดก็บางทีกินไปมันก็ได้ผลเนาะอาจารย์เนาะ
1: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าไอมานานแล้วไอเนื้อรังเนี่ยก็อาจจะอันตรายเนาะอาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีอาการเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจส่วนปลายอย่างเช่นปอดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
2: ใช่เพราะว่าไอแต่ละคนไม่เหมือนกันรุนแรงต่างกันด้วยนะครับ
1: ใช่ค
2: ่ะต่อครับท่านที่รออยู่มาเลยครับสายว่างแล้วนะปรึกษาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับวันนี้อยู่กับทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรนะครับอยู่กับหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากบางพีค่ะ
2: บางพีสมุทรปราการนะเชิญถามได้เลยครับ
3: ท่านนะคะสวัสดีของท่านค่ะแล้วดิฉันจะถามว่ากินอะไรขมิ้นชันอะซื้อมา2กระปุกถ้ากินหมดแล้วจะซื้อว่ากินต่ออีกได้ไหมหรือต้องหยุดจอดขมิ้นชันนะคะ
1: ค่ะตอนนี้ทานอยู่ที่วันหนึ่งกี่แคปซูลคะ
3: 2ค่ะ4เวลาแต่ฉันทานแค่2เวลาแล้วหมดไปกระปุกนึงเนี่ยกระปุกที่2ถือว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นมากก็เลยทาน3เวลาค่ะ
2: เป็นอะไรครับถึงต้องทาน
1: เ
2: ป็นอะไรครับถึงทานขมิ้นชัน
3: ปวด
2: แบบไหนครับ
3: ปวดมัน

0: คะ
1: ถ้าสองกระปุกแล้วจริงๆสามารถทานต่อได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันแนะนำทานต่อประมาณ3 เดือนได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะเป็นครอบครัว
1: ใช
0: นี
1: ่
0: ้ทานมากเกินไปจะเป็นอะไรต่ออ๋อค่ะแต่ท
2: ถ
0: า
2: ้าน
0: ได
2: กิ
0: ้
2: น
0: ก็จะได้ซ
2: ก
0: ื
2: ิ
0: ้อ
2: นแล้
0: ม
2: ว
0: า
2: ดีนะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
0: ดีขึ้นค่ะ
2: ดีขึ้น
0: ต้อง
2: โอเค
0: มันปวดปวดทรมานแล้วกินยาแก้ไอเอาไปบูเบก็ดีค่ะ
2: โอเค
0: ไอกินแล้วก็ดีขึ้น
2: ปัจจุบันนี้กินตกลงกิน2 เม็ด3 เวลาหรือว่า2 เม็ด2 เวลาปัจจุบันนี
0: ้3ค่ะ
2: ปัจจุบันนี้กิน2 เม็ด3 เวลา
0: ค่ะ
2: กิน
1: 2 คูณ 3วันละ6 แคปซูลเน
2: า
1: ะ
2: แคปซูลก็ปกติ
1: ปกติค่ะไม่มากเกินไป
2: ไม่ได้มากไม่มากเกินไปอ๋อถ้ากินแล้วดีอาจารย์บอกว่ากินต่อได้อีกครับ
0: ค่ะค่ะ
2: กินต่อได้อีก
0: กินต่อไม่
1: แต่ว่าก
0: ็
1: ต้องถ้าเป็นลำไส้อักเสบแนะนำระวังเรื่องการรับประทานอาหารเนาะ
2: ต้องดูแล
1: เวลาทานอะไรก็ต้องแบบระวังนิดนึงถ้าเกิดทานแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบหน้าก็อาจจะต้องเลี่ยงไป
2: คุมดูแลอย่างหมอเขาแนะนำเรื่องการกินการดูแลตัวเองมาแล้วใช่ไหม
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ปฏิบัติ
0: ไม่มีฟันเลยเคี้ยวไม่ค่อยละเอียด
2: ก็ต้องพยายามถ้าเคี้ยวไม่เอียดก็เคี้ยวช้านิดนึงเคี้ยวไม่ไหวก็อาจจะต้องต้มให้มันยุ่ยยุ่ยเละๆหน่อยก็นั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ยาก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง
1: ค่ะคาเมนทันช่วยได้มีเฟอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้จ
2: ้
1: ะ
2: ลองดูต่ออีกสักสองต่ออีกสองกระปุกก็ได้นะถ้ามันดีขึ้นก็กินไป
0: ทานต่อได้จ้ะ
2: ต่อได้เลย
1: ทานต่อได้ค่ะสบายใจได้
0: ได้สั่งกินอันนี้ขอถามนิดนึงค่ะวันอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอใช่ไหมที่บอกว่าดมยาแล้วทำให้นอนหลับสบายใช่หรือเปล่า
1: น้ำมันหอมระเหยไหมคะ
0: อ๋อน้ำมันหอมหอมระเหยถ้าจะสั่งตื้อได้ไหมลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นเดือนแล้วนอนไม่หลับ
1: ถ้ายังไงเรื่องโทรไม่หลับขออภัยค่ะถ้ายังไงเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำโทรมาปรึกษาเบอร์ที่แจ้งก่อนได้นะคะเพราะว่ามันมีสาเหตุหลากหลายจะได้แบบว่าใช่จะได้ตรงจุด
2: รายละเอียดเยอะ
0: โทรวันราชการใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ในวันในเวลาราชการใช่
0: เคยฟังอยู่เพราะฉันฟังมา2 เดือนกว่าแล้วค่ะ
2: ลองโทรดูแล้วก็ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พอจะช่วยได้หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดว่าจะเป็นตัวไหนเนา
1: ะใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยต้องไม่เครียดไม่วิตกปรับตัวเองปรับจิตใจนะครับโอเคครับ
0: ขอบคุณมากนะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สองท่านค่ะ
2: ครับผมโอเคเคลียร์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายว่างครับต่อเลยครับต่อเลยครับมาโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเหลือเวลาอีกพอสมควรสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษานะใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นะครับสายนี้จากไหนครับ
3: สวัสดีครับจากสงขลาคร
2: ับช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุ
3: คร
2: ับ โอเคจะได้เสียงไม่สะท้อนเข้ามานะครับพร้อมแล้วคุยได้เลยครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: คือผมจมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเดือนนะครับ
1: จมูกไม่ได้กลิ่น
3: เป็นเดือนนี
1: ้เป็นเดือนแล้วเหรอคะมีอาการอื่นอีกไหมคะ
3: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนเมื่อก่อนผมไปล้มรถมาเลยรวมจักรยานนี้ก็หัวใช้ตอนไปกว่าต่อไปกว่าไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีแผลอะไรแต่ว่าเลือดลำเราออกตอนที่ล้มมัน
1: ค่ะ
3: อะไรก็อยู่ประมาณสักอาทิตย์ได้จมูกไม่ได้กลิ่นนี่อย่างอื่นไม่มีอะไร
2: ตอนที่เจ็บไปหาหมอป่ะ
1: มีการไปหาหมอไหม
2: ฮะ
3: ผมไปมาหาหมอมาแล้ว
2: หมอว่าไง
1: ค่ะ
2: หมอรู้อาการเราไหมหมอรู้ไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหายไม่ได้กลิ่นหมอรู้ไหม
3: บอกหมอแล้ว
2: หมอว่าไง
3: ก็หมอให้ยามากินก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้น
2: นี่นานยังเนี่ย
3: อะไรครับ
2: นานหรือยังที่เป็น
3: ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนี
2: ่เดือนกว่าแล้วไม่ได้กลับไปหาหมออีก
3: ครับมันก็ไม่ได้ไปหาหมอตี
2: โอเคอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำใช่ไหม

0: ไหม
1: อาจารย์แนะนำ
0: อาจารย์ลองดูที่แนะนำยังไงดีครับเชิญครับ
2: จริงๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะที่คนไข้บอกมานะคะเนื่องจากเราแจ้งว่ารถล้มแล้วหัวฟาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลิ่นเนาะมันอาจจะเกิดจากการกระทบกระเทือนนะคะเวลามันจะมีพวกเส้นประสาทที่มันเกี่ยวกับการรับกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เราไม่ได้กลิ่นได้ค่ะ
1: คร
2: ับ
0: ต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหม
2: จริงๆแนะนำกลับไปหาคุณหมอเพื่อแจ้งอาการว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนาะ
0: ครับ
2: เขาจะได้ปรับวิธีการรักษา
0: จะต้องเช็ค
2: ให้มันตรงจุด
0: ใช่อาจจะต้องเช็คเพิ่มเติม
2: อาจจะมีการต้องเช็คสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดคุณหมอฟันธงแล้วว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะฟื้นตัวกลับมานานอยู่พอสมควรค่ะ
0: ครับของสมุนไพรไม่ค่อยจะมีตัวรักษาตัวนี้ใช่ไหม
2: ไม่มี
0: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
2: ใช่ระหว่างนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดง่วงผิดปกตินะคะปวดศีรษะมากขึ้นมีอาเจียนมีชักแขนขาอ่อนแรง
0: รีบเลย
2: แล้วรีบเลยเป็นอาการที่อันตรายนะมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจริงๆแนะนำติดตามคุณหมอเพิ่มเติม
0: ไปหาหมอท่านนั้นแหละ
2: ค่ะ
0: นะไปบอกเขาว่ากินแล้วมันไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอครับมีอาการไม่ได้กินเหมือนเดิมดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยคุณหมอช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะปรับยาอะไรก็ว่ากันไปนะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับโชคดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: บางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่มีตัวเด
2: ่
0: นในเรื่องการรักษา
2: ในเรื่องของ
0: โรคแบบนี้
2: ค่อนข้างอันตราย
0: ใช่ใช่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็ค่ะ
2: ป้าสวัสดีค่ะ
3: คุณค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าจะอยากซื้อของอภัยภูเบศนี่เราต้องโทรไปที่เบอร์ไหนคะ
0: เบอร์ฝ่ายขายนะครับมีประกาศจดยังครับ
2: ค่ะ
3: มีการเตรียมแล้วค่ะ
0: มีนะครับเบอร์02แล้วก็02
3: 02ค่ะ
0: 877
3: 77เลยคะ
0: 8แล้วก็77
3: อ๋อค่ะ877
0: แล้วก็10
3: 10
0: ผมทวนแล้วฟังว่าตรงหรือไม่ตรงนะ
3: ค่ะ
0: 02 02 877 10แล้วก็ต่อ2นะฝ่ายขายนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเอาอีกเบอร์นึงเผื่อไว้086 563
3: 563
0: 1123
3: 123มั้ยคะ
0: 1123
3: ค่ะ1123
0: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
3: 086563 1123
0: ใช่ๆลองโทรไปคุยดูต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับเขาดูนะแล้วเราต้องการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใช่ไหม
3: ใช่
0: การ
3: ต้องจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพราะว่าป้าเป็นคนไข้ติดบ้านออกจากบ้านไม่ได้คนป่วยติดบ้าน
0: โอนตังค์ได้ใช่ไหม
3: อะไรคะ
0: โอนเงินค่าจ่ายยาค่ายาได้ใช่ไหม
3: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเก็บปลายทางจะสะดวกมากเนาะ
0: ไม่แน่ใจว่ามีเก็บปลายทางหรือเปล่าถ้าที่เท่าที่ทราบไม่มีเก็บปลายทาง
2: ยังไม่มีค่ะยังไม่
0: เพราะฉะนั้นต้องโอนสตังค์
3: ต้องโอน
0: ใช่ครับ
3: โอนน
0: ี่
3: เด
0: ี๋
3: ยวไปเลยจะ
0: เดี๋ยวจัดการให้โอเคเดี๋ยวให้พักพวกญาติพี่น้องช่วยกันเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับลองโทรดูเนาะ
3: ค่ะขอบพระค
2: ุ
3: ณค
2: ่
3: ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ยินดีครับยินดีครับต่อครับมาต่อครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะจะเป็นประเด็นสุขภาพประเด็นอภัยภูเบศของเรายินดีเลยน่าจะได้อีกสักท่านสองท่านด่วนๆเลยรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยครับรีบเลยด่วนเลยด่วนเลยนะมาครับ02 290 04 73 เราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับอ่ะถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
4: อ่าครับถามผมเมื่อหลายปีมันลงโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้เจ็บคอมากินแก้ไอมันไม่หายมันก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยหลอดลมเนี่ยขอกินอะไรเผ็ดๆนิดหน่อยหรือกินอะไรมันก็ทำให้เจ็บคอตลอดแล้วนี่แหละแล้วผมก็อยากจะมาถามว่าจะกินยาอะไรตัวไหนดีครับเนี่ย
2: ตอนนี้คือมีอาการทานอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอใช่ไหมคะ
4: ครับมันไม่ยอมหาย
2: แล้วมีอาการไอไหมคะ
4: ไม่ไอครับ
2: เจ็บคออย่างเดียว
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: เฉพาะกินเผ็ดแล้วเจ็บคออย่างเดียว
4: ครับแล้วไอ้ยาแก้ไอที่คุณหมอที่ศูนย์เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกินแล้วมันทำให้คอเจ็บหนักเข้าไปอีกเลยนั่งนานจะหาย
2: มีอาการอื่นๆอีกไหม
4: ไม่มีครับ
2: มีแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะ
4: ไม่มีครับ
2: เลอเปรี้ยวอะไรไม่มีเนาะ
4: ไม่มีเลยครับ
2: ถ้างั้นแนะนำค่ะเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดเนาะเพราะว่าในกรณีที่เกิดอาการทานอาหารเผ็ดแล้วมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากอาการกรดไหลย้อนแต่ว่าจากที่สอบถามเบื้องต้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีอาการอื่นๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้ามีอาการนะคะกลัวคอด้วยน้ำอุ่นนะคะด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค
2: ใน
4: กินแต่น้ำเย็นมันก็ไม
2: ่ค่ะในการทานสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยาน้ำแก้ไอเนาะจริงๆมีพวกประเภทชาชงค่ะของอภัยภูเบศจะมีชาชงตัวชาชงมะขามป้อมอะค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการทำให้คอของเรามีความชุ่มขึ้นได้ค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
4: จะโทรซื้อสั่งซื้อใน
2: ค่ะ
4: ค่ะแต่ตอนนี้คนที่โทรมาหาคุณหมอเมื่อช่วงก่อนเขาบอกเป็นโรคนอนไม่หลับผมมียาแก้หน้าสามมาบอกเขาหน้าสามมาหลับเออใครไม่หลับมาดู
0: โอ้ยโหดไปโอเค
4: หมั่นไส้เนี่ยคนนอนไม่หลับโทรมานอนไม่หลับอะไรวะ
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย
4: ็
0: นไม่เป็นไรเข้าใจเย็นครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเข้าใจกันเข้าใจครับ
4: หน้าสาม
0: เข้าใจ
4: นอนไม่หลับอะไรนี่มาเดี๋ยวผม
0: เอ
4: ามียาแก้บอก
0: โอเคโอเคจ
4: ้
0: าจ้าจ้าตกลงของคุณเคลียร์แล้วนะ
4: คร
0: ับ โอเคเคลียร์นะครับโอเคครับ
4: ก็เข้าใจ
0: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
4: ขออีกหน่อยได้ไหมครับ
0: เชิญครับ
4: นะไอผมฟังวิทยุตลอดนะเองที่ขายยาดีๆเก่งๆนะขายแทบแพงเลยพันฝ่าขึ้นโอ้โหมีเอาของปู่ยุกมาทำยาขายแต่ประชาชนมันจะขายอยู่ผมแช่งทุกวันอ่ะมันขายไม่ได้
0: โอเคครับเราก็เลือกรับเลือกเสพเอาเนาะโอเคครับ
4: ขายแพงจนไปคุณบรรลงนะ
0: ครับแล้วแพงเราก็ไม่เอาเราดูของดีๆแล้วไม่ต้องแพงมากครับผม
4: ครับ
0: โอเคครับ
4: 1,000โอ้โห
0: ครับ
4: คุณแม่ครับสวัสดีคร
0: ับ ยินดีครับยินดีมีอะไรปรึกษาได้นะฮะก็โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วกันด้วยเหมือนกันบางทีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
0: แก้ยากเพราะว่ามันทีเป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและยาก็ไม่ได้เป็นทางออกสุดท้าย
2: แล้วแต่บุคคลใช่ใช่ต้องปรับกันไป
0: ใช่ต้องปรับจิตใจให้นิ่งให้ได้
2: ใช่
0: ถ้าใจคุณไม่นิ่งยาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ
2: ต้องวันไหนเครียดมากๆก็มีอาการ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องปล่อยวางไว้วางไว้ได้เนาะอาจารย์อ่ะหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามไอ้ขอบคุณอาจารย์เอ็นจอยมากครับ
2: ขอบพระคุณค
0: ่
2: ะ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอ็นจอยปิยนันท์มานะกรูดนะครับจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่งเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้พร้อมยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
9: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาที่หนึ่งและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอผู้ต้องหาที่สองเป็นครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูงโดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองได้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายๆ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงนะเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงนึงที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วย2เพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ใน2เพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะเบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะเบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 MHz สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

เราจะสืบสานฝาและต่อยอดแรงความแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะพอนึกเดาได้แล้วว่าต้องเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์แน่นอนถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าของวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สนทนาพูดคุยกับท่านในประเด็นหัวข้อเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายหรือสักษาให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้มีสติปัญญามีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ให้กับมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราทั่วไปตราบจนทุกวันนี้ก็2,569 ปีคือเกือบ70ปี2,070ปีมาแล้วนะคะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสมหัวรวมตัวเอาใจใส่จดจ่อทำความเข้าใจอ่านใกล้ครวญเรื่องราวคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาด้วยอ่านฉบับนั้นฉบับนี้แล้วเมื่อถึงวันนัดกันเราก็มาทำความเข้าใจไปทีละข้อในข้อนี้มีหลายตัวอักษรก็ไปเรียงๆกันมาเป็นประโยคแล้วก็มาเป็นหน้าไปทีละหน้าทีละเล่มไล่ไปมันมีคำที่เขากล่าวกันคุณเดินใจว่าถ้าเราเอาตัวหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาสร้างมาทำความเข้าใจมาศึกษาเนี่ยโอ้มันได้บุญมากกว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์อีกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์นี่คือเป็นทางกายไงเป็นสิ่งของเข้าของมันก็เป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของวัตถุแต่พอเราศึกษาทำความเข้าใจอักขระแต่ละตัวเสียงแต่ละคำเข้าใจแล้วมันเกิดปัญญานี่นะเป็นเรื่องจิตใจที่จะสามารถกำจัดกิเลสทำจิตใจของเราให้นุ่มเย็นเพราะฉะนั้นการที่ท่านฟังมาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะรายการของครูบาอาจารย์ท่านไหนอ่ะอันนี้ดีมากๆเดี๋ยวเราเหมือนกับว่าได้สร้างบุญเทียบกับวัตถุเนี่ย อยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็จึงขอไว้สัปดาห์ละครั้งโดยก็มานัดกันแล้วศึกษากันถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้อ่านมาก่อนอ่านตามหลังก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรคลังพระสูตรนี่พระอาจารย์จะไม่ได้พูดอะไรมากเลยก็ใส่เลยใส่เลยนี่คืออ่านให้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องอธิบายใดๆพูดนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ช่วงของขุนเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่อ่านให้ฟังนะท่านผู้ฟังต้องไปอ่านมาแล้วพระอาจารย์ก็จะอธิบายอย่างเดียวตรงนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังบทพยัญชนะที่รัดกุมรอบครอบของพระพุทธเจ้าเราก็จึงต้องให้ท่านผู้ฟังไปอ่านด้วยนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์เต็มที่เรามาต่อกันในหัวข้อวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อยู่กันในพระสูตรหมวดที่มีธรรมะ สิบประการอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตทัสสกก็แปลว่าสิบคุณใหญ
0: ่เจ้าค่ะ
1: เป็นพระสูตรที่21ในหมวด10ข้อเหล่านี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ในข้อที่21 22จะตรัสถึงกำลังของตถาคต10ประการบาลีเขาใช้คำว่าตถาคตพละกำลังของพระตถาคตคำว่าพละเนี่ยเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันคุณใจเกี่ยวกับพละ5ใช่ไหมส
0: ั
1: ทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือพละ5พละ6ก็มีนะหมวด6หมวด7เราอาจจะเคยได้ฟังผ่านๆกันมาหมวด6ก็มีหมวด7ก็มีแต่ตอนนี้พละ10พละ10นี่ไม่ใช่ของใครใดที่ไหนคนอื่นมีแบบนี้ไม่ได้มีได้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพิเศษเลิศดีกว่าเหนือกว่าพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะสาวกคนใดๆรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตถาคตพละ10ประการนี้โดยท่านเปรียบเทียบไว้กับพญาสัตว์ชื่อสีหะพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งหลายที่ทั้งหลายนี่คือเนื้อได้ออกตกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็บรรลือเสียหน้า3ครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารเรามาดูนิสัยของพญาสีหะสักนิดหนึ่ง
0: หรือพญาราชสีนั่นเองนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ใช
1: ่ใช่เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: พญาราชสีพญาสีหะอันนี้ใช้มาจากบาลีเดียวกันซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะคุณใจสิงโตเนี่ยไม่ใช่พญาราชสีโอเคไหมปัจจุบันสิงโต
0: เหรอเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออาจจะสืบเชื้อสายมาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าสัตว์ไดโนเสาร์ยุคก่อนอะยุคที่เป็นสิงโตตัวใหญ่เขี้ยวยาวๆอย่างนั้นนะ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เขาจะมีลักษณะพิเศษเขาอยู่3ประการที่ตรัสไว้ที่อื่นๆรวบรวมมาให้ฟังในตรงนี้ด้วย1มันจะบรรลือเสียหน้าก่อนเวลาจะไปทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญสำคัญมีการหาเหยื่อมีการย้ายถิ่นฐานมีการสร้างครอบครัวพวกนี้เขาจะบรรลือเสียหน้า3ครั้งข้อที่2ก็จะมีนิสัยที่ว่าถ้านอนดิ้นเนี่ยนะไม่ได้มันเสียเหลี่ยมคู่ของราชสีต้องนอนไม่ดิ้นนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าหลุมเท้านี่คือนอนที่ว่าสีหัสยานี่นะคำพูดเนี่ยก็มาจากตรงเนี่ยพญาสีหานอนแบบนี้นอนตะแคงเบื้องขวาถึงขนาดว่ากำหนดใจลงไปเนี่ยว่าตื่นมาเนี่ยนะกายฉันต้องไม่ขยับแม้หางเคลื่อนไปจากตำแหน่งนิดเดียวนี่นะไม่ได้วันนั้นไม่ออกหาอาหารเลยเอาใหม
0: ่
1: เขามีเหลี่ยมคูของเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ประการที่สองและประการที่สามเนี่ยเขาจะต้องตะคบเหยื่อเนี่ยทีเดียวต้องตาย
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามาตะคบสองครั้งสามครั้งไม่กินละปล่อยมันไปเข้าใจคือมันเสียเหลี่ยมคูต้องทีเดียวตายฟาดทีเดียวตายปุ๊บแล้วเขากินกินนี่ก็กินไม่หมดด้วยนะกินเฉพาะตรงเนื้อล่ำที่เหลือหย่อนทิ้งทำไมมันเป็นก็นี่คือเหลี่ยมคู่ของเขาใช่ไหมทำไมเขาถึงจะต้องบรรลือเสียหน้าก่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตรที่21ได้พูดถึงว่าความที่ว่าอย่าให้สัตว์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยต้องมาลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองจะออกหากินแล้วถ้าสัตว์ที่ไม่คู่ควรกับต้องมาถูกเบียดเบียนด้วยความมาของราชสีเนี่ยพวกนี้หนีไปซะ
0: เจ้าค่ะให้รู้ตัวก่อนนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ให้หนีไปก่อน
1: ใช่มีเฉพาะพวกที่มากล้าหาญเนี่ยมาแล้วพวกนี้สมควรที่จะเป็นเหยื่อของฉันพวกที่กลัวหายไปหมดไปแล้วสัตว์ทั้งหลายมีกระรอกมีอะไรได้ยินเสียงเสียหน้าปุ๊บก็จะกลัวเหี่ยวแห้งใจแล้วก็หนีเข้าโพรงหนีเข้าลงน้ำบินขึ้นฟ้าจะเป็นอย่างนั้น ก็เหลือแต่พวกที่มันแบบมึนๆตึงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรือแบบก็กล้าหาญแต่แบบว่าความสามารถไม่ถึงอะไรเงี้ยโดนซะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาเลยเสียหน้าเพราะงี้แล้วก็ที่นอนแล้วขยับกายไม่ลุกขึ้นนะถ้ามีการเคลื่อนไหวของแม้แต่ห่างนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มีคำอธิบายนะคุณจะว่าเป็นเพราะอะไรแต่มีแค่ว่าที่ต้องแนวตะแคงขวานี่เพราะว่าพร้อมที่จะลุกอยู่เสมอแล้วคือสัตว์พวกนี้ก็จะถนัดขวาคุณใจมนุษย์ของเราส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาเนาะมีถนัดซ้ายกันนิดหน่อยที่นอนตะแคงขวานี่เพื่อให้มันลุกได้รวดเร็วเพื่อให้ลุกได้เร็วจึงเอาข้างขวาลงข้างล่างจะได้มีพลังในการลุกขึ้นแล้วการที่ไม่ให้ขยับตัวพระอาจารย์คิดว่าคือความที่มีสติสัมปชัญญะของเขาอะนะเขาต้องการจะแบบมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ในการขยับกายการก้าวย่างใดๆถ้าขยับโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะ
0: เจ้าค่ะให้สมกับเป็นพญาราชสี
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องการที่ตะคุบเหยื่อแล้วกินเฉพาะส่วนเนื้อล่ำๆแล้วก็ที่เหลือทิ้งไปเนี่ยต้องการจะแบ่งสัตว์อื่นแล้วสัตว์ที่มันหากินเองอะไรไม่ได้ก็มากินซากนี้ซะฉันทิ้งไว้ให้แกเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เป็นอุปมาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระยาศีหะเนี่ยเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอะไรบ้างที่ทำให้ท่านจำคำนี้ไว้ดีนะให้สามารถปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือเสียนาฏประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลายได้และบรรลือเสียนาฏคือการแสดงธรรมประกาศพรหมจักรคืออริยสัจ4ในบริษัทคือพุทธบริษัททั้งหลายโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้1รู้ฐานะอะไรที่เป็นฐานะอะไรที่ไม่เป็นฐานะฐานะนี่ก็คืออะไรที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะรู้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นการที่จะมีพระพุทธเจ้า2 องค์อุบัติขึ้นพร้อมกันบนโลกนี่เกิดขึ้นไม่ได้
0: ในเวลาพร้อมกันนะเจ
1: ้
0: าค่ะอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มีหลายๆเรื่องเลยนะอันนี้เราเคยฟังกันไปแล้วน่าจะโอ้โหต้องอาจารย์ว่าต้องมี5 ปี 6 ปีในหมวดหนึ่งนี่มันหมวด10แล้วนึกออกปะหมวดหนึ่งนี่น่าจะเป็นข้อนั้นเรื่องสิ่งที่เป็นฐานะเป็นอาฐานะสิ่งที่เป็นฐานะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นฐานะข้อที่1แต่ว่าเหนือจากกรรมก็ได้เหมือนกันก็เป็นฐานะอีกข้อหนึ่งเหนือจากกรรมก็คือพ้นจากกรรมได้พ้นจากกรรมคือไปตามมรรค8พ้นจากกรรมได้เป็นต้นครับ
0: อ
1: ันนี้ประการที่1รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้ข้อที่2ท่านเห็นวิบากคือผลของกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนึกว่ากรรมเนี้ยทำแล้วเนี่ยอดีตมาเนี่ยให้ผลปัจจุบันเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วทำปัจจุบันตอนนี้ให้ผลอนาคตเป็นอย่างนั้นท่านจะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องของวิบากกรรมแล้ววิบากไม่เหมือนกับกรรมนะคุณใจนะ
0: ต่างกันยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: กรรมเนี่ยคือการกระทำเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: การกระทำแล้วเกิดผลอย่างไรผลนั้นเขาเรียกว่าวิบาก
0: เจ้าค่ะ
1: ผลนั้นเขาเรียกว่าวิบากยกตัวอย่างเช่นมาถ้าคุณฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่เป็นกรรมกรรมที่เป็นชั่วกรรมชั่วก็มีกรรมดีก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: ผลที่จะเกิดขึ้นจากกรรมชั่วนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าไม่ใช่นั่นเข้าใจผิดแต่ผลคือวิบากของกรรมชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็จะทำให้ตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็มีอายุสั้นเป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: ผลมันก็จึงเป็นคนละส่วนกับเหตุไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องได้รับผลแน่แต่ผลที่จะต้องได้รับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหนักบ้างเบาบ้างต่อมาบ้างเดี๋ยวนี้บ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไม่เท่ากัน หน่อยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าทำกรรมดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างเงี้ยถ้าท่านผู้ฟังให้ทานท่านผู้ฟังรักษาศีลเจริญภาวนาโอ้บุญนี้มากนะคุณใจบุญนี้จะให้ผลเป็นความสุขความสุขชนิดที่ว่าโลกมนุษย์มันไม่มีโลกมนุษย์สุขแบบนี้ไม่มีเช่นอาหารเทพวิมานเทพร่างกายสวยๆงามๆอายุยืนยืนไม่แก่ไม่เท่าแบบว่าอายุแบบยังสวยๆตลอดเวลาจนถึงอายุมากๆแล้วก็ตามอย่างนี้นะพวกนี้คือความสุขแบบเทวดาไงเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแก่นะแก่ก็แก่แป๊บเดียวตรงจะตายแล้วก็แก่ปุ๊บแล้วก็ตายไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นลักษณะแบบของเทวดาเขาคุณต้องไปเอาความสุขประเภทนี้ผลแบบนี้บนสวรรค์อันนี้คือผลวิบากของกรรมท่านก็จะรู้ว่าทำดีเป็นยังไงผลยังไงทำชั่วผลเป็นยังไงอดีตอนาคตยังไงต่อมาประการที่สามคือรู้ชัดปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงหมายความว่าตรงไหนจะไปตรงไหนตรงไหนต้องทำยังไงยังไงภูมิทั้งปวงนี่คือคติ
0: เจ้าค่ะ
1: ยังใช่ว่าถ้ามีคนถามคุณใจว่าคุณใจคุณใจไปสู่ไหนโกโลกไปยังไงคุณใจก็เลยจะบอกว่าน
0: ั่งรถไฟไป
1: เออหรือนั่งเครื่องบินไป
0: ไปลง
1: ลงหาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตรงนี้นะแล้วก็นั่นนี่เนาะใช่ไหมเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็บอกไม่ได้โอ้คุณถามคนอื่นแล้วกันจะไม่รู้อย่างเงี้ยนะไม่รู้ที่ไปไอ้ที่ในโลกเนี่ยมันถ้ามันมี Google Map คุณใจมันเปิดไปได้หมดอ่ะ
0: ในสมัยนี้นะเจ้าค่ะในสมัยน
1: ี้ใช่ใช่แต่บางจุดมันไม่มีคลื่นบางจุดมันไม่มีแมปนะมันก็มีนะคุณตั้งใจนะ
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: เราไปถึงจุดนั้นปุ๊บเอ้าแผนที่ใช้ไม่ได้ละซวยแล้วทำไงนี่คลื่นโทรศัพท์ก็ไม่มีละซวยแล้วทำไงนี่คุณต้องเนวิเกตต้องแบบรู้ทางไปต้องชำนาญทางไอ้นี่มันยังง่ายคุณตั้งใจเพราะยังอยู่ในโลก
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่ในโลกเนี่ยมุมไหนของโลกไม่มีใครไม่ไปถึงมันไม่มีแล้วทำไมไม่มีมุมที่ไม่มีใครไปถึงเพราะโลกมันกลมคุณตั้งใจมันไม่มีมุมเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คือเข้าไปมาหมด
0: เจ้าค่ะ
1: เนื้อแม้แต่ในทะเลที่แบบว่าเวิ้งว้างกว้างขวางใต้ทะเลอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปสำรวจกันยังไปสำรวจมีจุดที่อาจจะไม่เคยไปบ้างใต้ทะเลมีอยู่อวกาศก็มีอยู่แต่นี่คือแบบว่าในโลกฟิสิกอลที่เราจับต้องได้นะยังมีโลกอื่นๆเนี่ยเช่นโลกสวรรค์โลกเปรตโลกอสุรกายโลกนรกนรกเขาก็เรียกเป็นกลุ่มๆเขาไม่เรียกว่าเป็นโลกสวรรค์เขาก็เรียกว่าเป็นชั้นๆนี่พรหมโลกการจะไปตรงนั้นน่ะทำยังไงมีทางไปไหมนี่ท่านรู
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทางไปสวรรค์ก็ทานศีลทางไปพรหมโลกภาวนาทางไปนรกผิดศีลอย่างเงี้ยท่านจะรู้ปฏิปทาที่ให้ไปถึงที่นั้นนั้นนั้นนั้น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่ไหนควรไปไม่ควรไปก็บอกไปด้วยโอ้ยตรงนี้มันมีทางที่จะไปนรกอยู่นะกำเนิดเตระฉานปริวิสัยเนี่ยมีทางแบบนี้ไปได้แต่ว่าอย่าไปเลยตรงนั้นมันไม่ดีครับ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นรกนี่ไม่ดีแต่มันมีทางทางหนึ่งไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานทางนี้ไปดีนะนี่ท่านจะรู้ปฏิปทาก่อนนี้ประการที่สามแล้วก็คือที่ท่านตรงนี้จะมีคำว่าตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริง
0: เจ้าค่ะ
1: คือตามความเป็นจริงเนี่ยจะมีในทุกคลอสเลยก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสัจจะก็คือมันจะไม่มันจะที่ต้องพูดข้อนี้คุณใจเพราะว่าพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการโฆษณาขายของไว้ว่ารู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมรู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมของเขานะเขาก็จ่ายค่าพิธีมา 3,000 นะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมะพร้าวมาเคาะตรงนี้แล้วก็บริกรรมคาถามาลุ่มบึ้มบั้มนะแล้วเธอก็ก้มหัวลงงี้แล้วฉันก็ฟาดลงไว้ตรงนี้แล้วก็ปึ้งปึ๊บนี่พ่อคุณไปอยู่กับพรหมแล้วนี่คือวิธีการอยู่ร่วมกับพรหมแต่ถ้าจ่ายตอนนี้เอา 1,500 พอก็จะมีวิธีที่มันไม่จริงอ่ะ
0: เคล
1: ม
0: ค่ะหลอ
1: ว่
0: ก
1: า
0: ลวง
1: เนี้ยเป็นปฏิปทาให้ถึงสวรรค์บ้างให้ถึงนิพพานบ้างโอ้ทุกวันนี้ยิ่งในคําสอนนี่ยิ่งหนักเลยคุณใจเนี่ยพูดถึงว่าไปนิพพานไปอะไรแล้วก็วิธีการปฏิปทาเงี้ยนะมันก็อาจจะไม่ตรงกันกับในหมายถึงว่าในพระไตรปิฎกนะหลายหลักฐานที่อ้างอิงต่าง
0: ๆ
1: หลักฐานที่อ้างอิงนี่คือพระไตรปิฎกนะหมายความว่าเพราะว่าถ้าสมมติคนนั้นเขาอาจจะปฏิบัตินะสมมติเกิดมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยฉันบรรลุละวิธีการบรรลุฉันเนี่ยฉันทำแบบนี้ฉันก็เลยสอนให้คนอื่นทำแบบนี้ด้วยคือเขามีปฏิปทาในการที่จะให้ถึงนิพพานของเขา
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ซึ่งถ้าปฏิปทานั้นไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้มันจะตรงหรือไม่ตรงคุณจะรู้ได้ไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่มายืนยันก็ต้องดูในพระไตรปิฎกถูกป่ะเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกมันจะลงข้อไหนกันได้รับการข้อไหนกันได้ก็ต้องมีหลักฐานที่อ้างอิงในคำสอนถึงอยู่มาถึงบัดนี้ได้นะนี่คือประการที่สามแต่มาประการที่สี่ก็คือท่านเนี่ยรู้ชัดโลกธาตุหลายชนิดธาตุนี่คืออะไรธาตุทุกชนิดนี
0: ่ก็จะมีธาตุ18มั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นจักษุธาตุอย่างเงี้ย
1: เจ้าใช่ไหมจักษุธาตุในฟุตโน้ตตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าธาตุ18มีจักษุธาตุเป็นต้น
0: เป็นต้นเจ้าค่ะ
1: ถ้าเห็นเลข18นะอันนี้ฟันธงได้เลยมันก็ต้องมีคูณร่วมน้อยหารร่วมมากเนาะ6คูณ3อ่ะได้18แล้วถ้ามีจักษุธาตุอ๋อแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหกแล้วใช่ไหมจักษุตาก็ต้องรูปก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐวธรรมารมณ์พอตาพอรูปแล้วก็ต้องวิญญาณก็เป็นจักษุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณธาตุนะธาตุ18นี่หมายถึงอันนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ธาตุทั้งหลายแต่มาในประการที่5เป็นผู้รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงอัธยาศัยนี่สำคัญคุณใจคำว่าอัธยาศัยก็คือความที่ว่าคนเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยเขานิสัยเป็นอย่างเนี้ยซึ่งคนนั้นเขาต้องคนที่เทศให้ฟังสำคัญเนี่ยมีเคสของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นแล้วลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรคนหนึ่งเป็นช่างทองแล้วท่านก็มีอัธยาศัยในการชอบของสวยงามท่านพระสารีบุตรก็เลยงั้นต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาอสุภะอยู่4เดือนไม่บรรลุจิตไม่สงบ
0: เจ้าค
1: ่ะทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บไปหาพระพุทธเจ้าอ๋อรู้อัธยาศัยเขาชอบของสวยงามนี่ให้พิจารณาความสวยงามของดอกไม้เลยแล้วให้เห็นดอกไม้เนี่ยมันเหี่ยวมันเสื่อมไปบรรลุเลยวันนั้นเลย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือเพราะรู้อัธยาศัยของบุคคลนี้แล้วก็ประการที่หกก็คือรู้ความที่มีอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายอินทรีย์แก่อ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ว่าทำไมเวลานี้ยังไม่ไปหาบุคคลนั้นเพื่อเทศสอนสักทีต้องรอเวลานี้ซะก่อนนี่ก็เพราะว่าอินทรีย์ยังแก่อ่อนไม่สมบูรณ์ไม่เท่ากันและยังไม่ถึงเวลาเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็การบรรลุธรรมก็จะยังเกิดไม่ได้มันจะบรรลุธรรมนานกว่าจะบรรลุธรรมแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าการบรรลุธรรมจะมีได้เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วบรรลุธรรมได้เร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นตัวอย่างหลายๆเคสมีกรณีของสุภทาปริภาชกนี้เป็นต้นอ่ะสุภทาปริภาชกเนี่ยนะคุณใจเป็นคนสุดท้ายเลยนะสาวกสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะมาถามเรื่องรอยเท้านกในอากาศนะแล้วพระพุทธเจ้าก็นอนอยู่ตรงเตียงจะปรินิพพานแล้วก็ท่านก็เทศให้ฟังตรงนี้ซึ่งสุภทาปริภาชกเนี่ยจริงๆมีอายุมาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าเธอไม่ยอมเข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่ยอมเพราะว่าคืออุปนิสัยแบบนี้ แต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าจนกระทั่งว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาปรินิพพานตรงนั้นเนี่ยพระจะมาโปรดคนนี้ด้วยแล้วเนี่ยตักตาของแก้ไว้แต่ว่าคนนี้เขาอยู่ตรงนี้พอดีท่านต้องมาทำงานข้อนี้สุดท้ายตรงนี้ว่าตรงนี้คนนั้นอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเขาไม่ไปหาเพราะว่าเขาคิดว่าศาสดาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ต้องแก่ๆเนี่ยท่านถึงจะมี
0: จะเชื่อ
1: เ
0: จ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะเจ้าค่ะ
1: อย่างพระมหาไพบูลย์บางคนเห็นเฮ้ยอายุยังไม่มากนี่ไม่มีศรัทธาต้องร้องหง่อมก่อนนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่บางคนก็จะชอบครูบาอาจารย์หง่อมๆอย่างเงี้ยนะก็เขาว่าชอบนี่คือมีศรัทธาแบบนั้นพระอัธยาศัยเขาเพราะว่าอินทรีย์เขาเป็นแบบนี้นี่คือประการที่6ส่วนประการที่7ท่านเนี่ยจะรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วเศร้าหมองนะผ่องแผ้วนะคืออันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ของอะไรของฌานวิโมกข์สมาธิและสมาบัติซึ่งฌานวิโมกข์สมาธิและสมาบัติก็คือสมาธิอะไรอะเรียกรวมกันว่างี้โอ้แต่ว่าแต่ละอย่างมันมีนัยยะที่แตกต่างกันนะความแต่ละขั้นเข้ายังไงออกยังไงเราจะเห็นลีลาของพระพุทธเจ้าตามปรินิพพานเราจะเข้าชั้นหนึ่งออกชั้นหนึ่งเข้าชั้นสองไปเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือความที่เพราะท่านมีความชัดในการเศร้าหมองการผ่องแผ้วของฌานสมาธิเหล่านั้น
0: ค่ะ
1: แล้วในอัตถกถาที่เขาพูดถึงสมาธิที่มีวิตกแต่ไม่มีวิจารมีวิตกมีวิจารไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารใดๆก็มีหลายแบบเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในหมวด9ที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะสมาธิ9ขั้นมีอะไรบ้างนั่นน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือจุดนี้ด้วยแล้วก็สมาธิชนิดที่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในสังยุตตนิกายนี้ก็มีเพิ่มเติมอีกถึงจุดนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปข้อ8ข้อ9ข้อ10นั่นคือวิชชา3วิชชา3วิชาในข้อที่8ก็คือความที่ระลึกถึงชาติก่อนได้โอ้โหยาวนานตลอดสังวัตกัปและวิปัตกัปเป็นมาก
0: แ
1: ต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดในตระกูลไหนชื่ออะไรมีความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงตายจากตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนนี่คือมองอดีตได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ของตัวเองนะของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมายังไงเป็นมายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่9คือเห็นของคนอื่นละคราวนี้เห็นของคนอื่นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังเคลื่อนอะไรของคนอื่นก็ถ้าตายไปแล้วนี่ด้วยกรรมดีก็เลยไปที่เกิดที่ดีด้วยกรรมไม่ดีก็ไปที่เกิดที่ไม่ดีมีนรกมีเปรตวิสัยบ้างถ้าไปที่ดีก็มีสวรรค์บ้างอะไรบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นของคนอื่นที่ตายแล้วไปยังไงนี่ข้อที่9ส่วนข้อที่10คือญาณอาสวะขยายญาณทำอาสวะให้สิ้นข้อที่8เนี่ยเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้ข้อที่9นี่เขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณคือการเคลื่อนหมายถึงตายจุตินะคือเคลื่อนนะคือตายแล้วก็อุบัติคือการเกิดแล้วก็ข้อที่10นี่คืออาสวะขยายญาณทั้ง10อย่างนี้เป็นพลังของพระพุทธเจ้าตถาคตพลัง10ประการ
0: เจ้าค่ะก็จะเห็นว่าแบบไม่มีใครเหมือนมาเทียบได้เลยนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะที่ว่าจะอย่างรู้ถึงขนาดนี้และทุกอย่างก็ท่านยังรู้ได้ด้วยตามความเป็นจริงด้วยนะเจ้าค่ะก็คือไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่จริงเหมือนอย่างพวกพราหมณ์บางพวกที่ว่าทำพิธีหลอกลวงคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ในสมัยนั้นเนาะ
0: เจ้าค่ะแล้วความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงของโลกดังนั้นก็คงอยู่มาเป็นจะร่วม 3,000 ปีจนถึงขณะนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์เดินผ่านจะมา
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในทั้ง10ข้อนี้บางข้อก็จะเหมือนกับสาวกเนาะแต่ว่าที่ใครจะมีทั้ง10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างเช่นข้อที่คนหนึ่งจะไม่มีเลยการรู้อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครม
0: ี
1: แล้วก็แต่พระมหากัสสปะพยายามจะทำให้เกิดก็ทำไม่ได
0: ้
1: รู้อัธยาศัยก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้ารู้อดีตอนาคตก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าอาสวะขยายานี่คนหนึ่งเขามีกันเยอะแยะหมายถึงว่าคนหนึ่งหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหากัสสปะก็มีพระสารีบุตรก็มีละแต่จะมีครบ10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีมีพระพุทธเจ้าองค์เดียว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนี่ก็ที่21แต่ว่าข้อที่22เนี่ยไส้ในนะคุณเดินใจนะไส้ใน10ข้อเนี่ยเหมือนกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวข้อเปิดนี่ไม่เหมือนกันหัวข้อเปิดเมื่อสักครู่นั้นคือตรัสกับภิกษุทั้งหลายข้อ21แต่ว่าข้อ22เนี่ยตรัสกับพระอานนท์ตรัสกับพระอานนท์โดยไม่ได้ใช้คำว่าการประกาศธรรมพรหมจักรละบรรลือศีหนาอะไรไม่ใช่งั้นละไม่ใช่เรื่องอุปมาว่าด้วยศีหะละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ใช้คำว่าอธิมุตติบทอธิมุตติบทท่านบอกงี้บอกว่าเรากล้าปฏิญญาในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอธิมุตติบทด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อแสดงธรรมโดยวิธีที่บุคคลปฏิบัติแล้วจะรู้ธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่ที่ไม่มีว่าไม่มีที่หยาบที่ประณีตที่เยี่ยมที่ไม่เยี่ยมหรือเป็นไปได้ที่เขาจะปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงอันนั้นคืออะไรอันนี้คือหมายถึงว่ายะถาภูตญาณนั่นเองคุณชัยเอกความสามารถในการที่ว่าสอนคนอื่นแล้วเขาให้คนอื่นเขารู้ตามเหมือนเราอ่ะ
0: ยากนะจ๊ะพระอาจารย์
1: นั่นน่ะสิก็หมายสอนแล้วก็ให้เป็นให้เขาเป็นเหมือนเราอ่ะนี่เนี่ยคือยะถาภูตญาณนะยะถาภูตญาณความที่จะให้คนนั้นเขารู้ตามนั้นน่ะให้รู้ตามเป็นจริงตามที่คุณไม่ต้องมาพึ่งศาสดาอยู่เรื่อยอยู่แล้วไงอย่างเช่นเราจะพูดถึงอย่างหมออย่างต้นนะคุณป่วยคุณไปหาหมอคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอป่วยที่ไรต้องพึ่งหมอทุกทีเอางี้ได้ไหมคุณจะมีความรู้อะไรบางประการได้ไหมที่ว่าพอคุณป่วยแล้วคุณจัดการเองได้คุณไม่ต้องไปหาเขาอ่ะเนี่ยคุณต้องสอนวิธีนี้ให้เขา
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่าไม่ต้องมารับยาอยู่เรื่อยแต่คุณปรุงยาเองที่บ้านเลยยานี่ทำอย่างนี้อย่างนี้นี่คือที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้ยะถาภูตญาณเหมือนแทนที่จะให้เขามารับปลาแต่สอนวิธีตกปลาให้เขา
0: เจ้าค่ะ
1: จึงปฏิญญาในการแสดงธรรมคือสอนวิธีตกปลาเนี่ยเพื่อให้เขาไปจับปลาให้เขามีธรรมะนั้นอยู่ในตัว
0: เจ้าค่ะคือให้รู้จริงด้วยตัวของตัวเองเลยถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ประมาณจับปลาตกปลานี่พระอาจารย์ยกนะในพระสูตรนี้ก็ไม่ได้มีแต่เพื่อให้ท่านฟังได้เห็นภาพว่าอ๋อยะถาภูตญาณมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอธิมุตติบทนี่หมายถึงขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็ทิฏฐิคือความที่จะรู้บรรลุธรรมนั่นเองการที่จะบรรลุธรรมจนถึงนิพพานได้ไง
0: เจ้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้อยู่สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสอนได้แต่ว่าจะให้คนหนึ่งเข้ามาบรรลุตามเนี่ยทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันอีกเลเวลหนึ่งไงเลเวลที่จะสอนให้คนอื่นบรรลุตามได้ต้องสัมมาสัมพุทโธเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็รายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันเลยนะว่าไม่ว่าจะข้อหนึ่งถึงข้อสิบก็เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะมีคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าท่านบอกว่ายานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายหรือยานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายคือยะถาภูตญาณการรู้ตามเป็นจริงในธรรมนั้นสมมติท่านผู้ฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้โถฉันบรรลุโสดาบันแล้วฉันบรรลุอรหันต์แล้วอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เอาอย่างไม่ต้องปานนั้นก็ได้ฉันได้สมาธิแล้วอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าฉันได้สมาธิแล้วจิตฉันนุ่มเย็นแล้วจิตฉันเนี่ยชุ่มชื่นแล้ว แล้วเราพยากรตัวเองได้ด้วยตัวเองเอาแค่ว่าญาณแค่นี้ก็พอนี่คือยถาภูตญาณเป็นยถาภูตญาณแต่นี้คำว่ายถาภูตญาณจะหมายถึงแบบสุดๆนู่นเลยนะแต่มันก็จะไล่ไปตามลำดับขั้นนี่แหละมันไล่ไปตามลำดับขั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์จนกระทั่งว่าโอ้โหเราปฏิบัติตามศีลแล้วมันเราเห็นได้ด้วยตัวเองว่าโอ้ศีลมีอานิสงส์จริงเนี่ย
0: ไ
1: ม่งั้นเราจะถูกด่าถูกว่ามีปัญหานั่นนี่แต่ว่าศีลรักษาเราไว้เราจึงรอดมาได้โอ้ศีลดีศีลสมาธิปัญญาว่าไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่22ไปเร็วได้ตรงนี้เพราะว่ามันข้างในเหมือนกันเนาะ
0: ข้างในเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่บ้
0: านเจ้าค่ะ
1: ถัดมาในข้อที่23ท่านพูดถึงกรรมทางกายทางวาจาและทางใจในพระสูตรที่ชื่อว่าก
0: ายสูตรหรือว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ในรายละเอียดก็จะพูดถึงละทางกายไม่ใช่ทางวาจาละทางวาจาไม่ใช่ทางกายละทางวาจาทางกายก็ไม่ได้แต่ด้วยทางใจเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้เพราะมันคือกายวาจาใจนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอากายขึ้นมาก่อนก็เลยพูดถึงว่ากายสูตรนั่นเองทีนี้มัน10อย่างไงเพราะมันแค่3นี่เนี่ยใช่ไหม
0: กายวาจาใจใช่ไหม
1: เออก็มีแค่3นี่เราสิบยังไงว่าแต่มันนับดูนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ตรงที่10เนี่ยคือท่านนับเฉพาะตรงส่วนใจกายไม่นับวาจาไม่นับนับเฉพาะตรงส่วนใจต้นใจอยู่ตรงไหนในประมาณย่อหน้าที่3ที่4ตัดมาในพระสูตรนี้เนาะพูดถึงทางกายนี่คืออะไรบ้างก็คือพูดถึงอกุศลทางกายนั่นเองอกุศลทางกายที่ต้องละอกุศลทางกายไม่ใช่ทางวาจาเช่นอะไรฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการกระทําทางกายประพฤติผิดในกามหรือว่าอาบัติทั้งหลายของพระภิกษุสงฆ์ทางกายที่ไม่ใช่ทางวาจาอันนี้ต้องละทางกายละทางวาจาไม่ได้ส่วนอกุศลทางวาจาก็เช่นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันอันนี้เป็นอกุศลทางวาจาจะละทางกายไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เป็นสองทวารเนาะทวารคือมิติทางกายทางวาจาส่วนทางใจมีอะไรบ้างทางใจคือก็ไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาแต่เป็นทางใจนี่ต้องละด้วยปัญญาต้องเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีปัญญาจึงจะละได้สิ่งนี้มีอะไรบ้างเหมือนตั้งไล่ไปเลย10อย่าง1โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกฏฐะ5โกฏฐะนี่ของโกรธเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทสะนี่คือการประทุษร้ายเนาะ5อุปาทาหะคือความผูกโกรธ6คือความลบหลู่มาจากคำว่ามักขะ7คือความตีตัวเสมอมลาสะ8คือความตระหนี่มัจฉริยะแล้ว9คือความริษยาและ10คือความปรารถนาชั่ว10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ในรายการตรงนี้มีอุปมาที่น่าสนใจคุณใจเป็นนับได้1โลภะนะ2โทสะ3โมหะ4โกรธะ5อุปาทาหะ6 7 8 9 10ครบถ้วนถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ในเรื่องของริษยาท่านอธิบายไว้อย่างนี้เขาเปรียบเทียบ2เคสเคสของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วคนครองเรือนเนี่ยเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมียศตำแหน่งเราก็อยากมีบ้างนะคนอื่นอย่ามีเลยคนอื่นเขามีเนี่ยไม่พอใจเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คนอื่นเขาได้ดีอ่ะเราไม่อนุโมทนาด้วยแต่เราไม่พอใจด้วยนั่นคือริษยา
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือริษยาแล้วก็ถ้าเคสของพระภิกษุนักสมณพราหมณ์พระภิกษุนักบวชนะถ้าเขามีปัจจัย4เรามีลาภปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบริการต่างๆโอ้ยก็มีปานนั้นเราไม่พอใจเขาอย่ามีเลยฉันต้องมีสิเธออย่ามีเธอมีไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นี่คือริษยาอิจฉาริษยานั่นเองไอ้ตรงนี้นะ ก็จะต้องนี่คือ9อย่างก่อนนะนี่คือริษยาข้อที่9นะข้อที่10แล้วข้อที่10ด้วยนะข้อที่10คือความปรารถนาชั่วอธิบายไปตรงนี้ความปรารถนาชั่วเป็นยังไงคือไอ้เรื่องโลภะโทสะโมหะโกธะเป็นต้น8ข้อแรกเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายว่าเป็นยังไงเนาะแต่มาอธิบายตรงริษยาว่าเป็นอย่างนี้มี2เคสแล้วพอมาความปรารถนาชั่วในข้อที่10เนี่ยยก8ข้อด้วยกันยกปรารถนาอันชั่วคือยังไงเราไม่มีศรัทธานะฉันไม่มีเป็นคนไม่มีศรัทธานะแต่ขอให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นคนมีศรัทธาฉันไม่มีศีล มีสุตตะน้อยแต่ขอให้คนอื่นเขารู้นะว่าฉันเป็นคนมีศีลเป็นพหูสูตรฉันชอบคลุกคลีคนนั้นคนนี้ไปมาหาสู่แต่คนอื่นขอให้เขารู้นะว่าฉันชอบสงัดแต่ฉันเป็นคนเกียจคร้านแต่ขอให้คนอื่นเขาพูดกันนะว่าเนี่ยโอ้ท่านองค์เนี่ยโอ้ขยันจริงๆแต่จริงๆขี้เกียจเนี่ยนะ
0: ค
1: นเนี้ยโอ้เป็นคนหลงลืมสติแต่ขอให้คนอื่นเขายกย่องถือว่าเราเป็นคนมีสติท่านมีปัญญาก็คือ8อย่างนั้น1ไม่มีศรัทธา2ทุศีล3มีสุตตะน้อย4คลุกคลี5เกียจคร้าน6หลงลืมสติ7ปัญญาสาม8ไม่เป็นกีนาศพก็ปรารถนาให้เขาเข้าใจว่าเออฉันเป็นคนมีสติฉันเป็นคนมีปัญญาฉันเป็นพระกีนาศพหมายถึงเป็นพระอรหันต์
0: ต
1: ัวเองไม่เป็นพระอรหันต์ก็อยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเป็นพระอรหันต
0: ์อ
1: ันนี้ก็เลยมีความปรารถนาชั่ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คิดอย่างนี้แต่คิดอย่างนี้เป็นความคิดทางใจคุณใจเป็นความคิดทางใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลไหนก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสอยู่ในภายในนะ10ประการนี้ไม่ได้เกิดที่กายไม่ได้เกิดที่วาจาแต่เกิดที่ความคิดเกิดทางใจ
0: ค่ะ
1: มีอะไรกันนะและข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือปรารถนาชั่วเนาะหลังจากนั้นข้อ10ข้อ9คือริษยาข้อ8คือความตรณีมัจฉริยะข้อ7คือความตีตัวเสมอปราศาสข้อ6คือความลบหลู่มรรคะข้อ5คืออุปนาหะความผูกโกรธข้อ4คือความโกรธโกธะข้อ3คือความหลงโมหะข้อ2คือการประทุษร้ายโทสะข้อ1คือความโลภโลภะนี่ก็นับสิบแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คือมันในกายสูตรเป็นส่วนที่พึงละทางใจคือหมายว่าละทางกายไม่ได้ละทางวาจาไม่ได้คำถามในที่นี้คือว่าถ้าแปลว่าเรามีสิบอย่างเนี่ยหรือมีสิบแล้วก็11 12เนาะเกิดมี12อย่างเนี่ยคุณจะละยังไงที่ว่าละทางกายก็คือกายใช่ไหมละทางวาจาก็วาจาใช่ไหมละทางใจก็ทางใจแล้วถามว่ากายคุณละไงคุณก็อย่าทำมันก็แค่นั้นแหละสมมติว่าคุณจะฆ่าสัตว์ก็คือก็ไม่ฆ่าแล้วกันก็งดไปละเว้นไปก็ถือว่าวิรัตหรือว่าเวรมณีวาจาก็เหมือนกันมันก็พูดได้แค่นั้นก็อย่าพูดเลยก็แค่นั้นแหละก็ไม่ยากใช่ไ
0: หม
1: แต่ทางใจนี่มันจะทำยังไงเพราะมันปึ๊ดขึ้นมาเองมันปึ๊ดมาเองคำว่าปึ๊ดมาเองหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เราไม่ได้มาเป็นนึกเนาะแต่มันมาเลยอ่ะความริษยาเงี้ยทำไมคนนี้เขาได้สิ่งนี้ทำไมเราไม่ได้มันต้องอยากได้เอ้า
0: เจ้าค่ะ
1: คืออาจจะไม่หนักปานนี้นะแต่ว่ามันปึ๊ดขึ้นมา
0: เจ้าค
1: ่ะวิธีละตรงนี้ท่านบอกไปเลยคุณใจเพราะว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี
0: ่เจ้าค่ะ
1: พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เพราะฉะนั้นต้องละได้ด้วย
0: ปัญญา
1: ปัญญานี่เองปัญญาจึงเป็นหลักสูงสุดได้ในธรรมะวันนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: รายการเราจึงหรือมูลนิธิเราจึงมูลนิธิปัญญาภาวนาไงพัฒนาปัญญาไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อที่จะละกิเลสนี่แหละแล้วจะให้เกิดแบบปัญญาคุณต้องมีสติก่อนเพราะถ้าเรารู้เอ้ยเรามีความอิจฉาแล้วนะดิสยาแล้วนั่นละได้แน่เอาไหมนะสมมติเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอ่ะเราแก้ได้แน่คือถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันใด
0: อันนี้แย่เลย
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: จะหาทางแก้ยากนะเจ้าค่ะเพราะไม่รู้ตัวเจ้าค่ะ
1: แก้ไม่ได้เพราะมันไม่สติอ่ะไม่มีสติแล้วสัพพัญญะใดๆก็จบไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้นี่คือข้อที่23
0: ข้อ
1: ที่23วิธีละคือละได้ด้วยปัญญาเนาะปัญญาในส่วนของใจเนาะกายก็คือละด้วยก็คือเว้นมันไปแค่นั้นเองก็คือใช้ความเพียรความพยายามทางกายไปทางวาจาไปส่วนทางใจนั้นก็ใช้ปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคจะมาในข้อที่24หัวข้อที่24ชื่อพระสูตรว่าม
0: หาจุนทสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะ
1: เออพระมหาจุนทะท่านพระมหาจุนทะก็อยู่ที่แคว้นเจตีอยู่ที่ป่าชื่อสหชาติแล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะนี่คือญาติเป็นน้องชายคนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรนะท่านจุนทะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: บางทีเขาก็จะเรียกว่าจุนทะสามเณรเพราะบวชมาตั้งแต่เป็นเณรแล้วก็เลยยังด้วยความที่ว่าเป็นตัวเล็กอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ก็เลยเรียกเณรกันมาตลอดแม้จะเป็นพระแล้วก็ตามแต่ในที่นี้ก็พูดถึงว่ามหาจุนทะเป็นเรื่องที่ท่านพระมหาจุนทะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอา10ประการเมื่อสักครู่เนี่ยในข้อที่23เนาะดิดในทางใจอ่ะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่ามีโลภะโทสะโมหะอะไรเงี้ยมาตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: โดยท่านใช้คำว่าการกล่าวอวดความเจริญการกล่าวอวดความเจริญพอเราพูดภาษาไทยเนี่ยนะมันก็เลยจะฟังไปอย่างนี้ว่าคุณจะไปกล่าวอวดความเจริญหมายว่าก็โชว์ออฟอ่ะพูดแบบว่าฉันเก่งยังไงฉันดียังไงอะไรเงี้ยนะ
0: อืม
1: แต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้พระอาจารย์จะมาจากบาลีคำว่าภาวนาวาทังภาวนาในคนใจก็คือแปลการพัฒนาคือคำว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นคำแปลภายหลังเขาในทางนักเรียนบาลีเนี่ยเขาจะแปลคำว่าภาวนาคือการทำให้เจริญการทำให้เจริญเพราะนั้นพอภาวนาวาทังก็คือพูดถึงความเจริญพูดถึงความเจริญคือคุณต้องการจะขายของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการภาวนาเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมคุณต้องการจะกล่าวเรื่องการภาวนาเอาพูดอีกครั้งหนึ่งภาวนาวาทังนี่คือการกล่าวเรื่องการภาวนาถ้าพูดอย่างนี้ฟังเปรียบเทียบดูนะคุณเดินใจนะกระดมูฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: ฟังกรณีที่หนึ่งฟังคำว่าการกล่าวอวดความเจริญมันจะให้เซนส์ของความหมายแบบหนึ่งนะกับอีกคำหนึ่งเราพูดว่าการกล่าวเรื่องการภาวนาก็จะให้เซนส์ความหมายอีกอันหนึ่งนะแต่ทั้งสองคำเนี่ยบอกว่ามาจากคำบาลีเดียวกันว่าภาวนาวาทัง

0: หรือว่าฉันภาวนาดียังไงคุณใจเวลาจะกล่าวถึงว่าฉันภาวนาเป็นยังไงจะพูดว่ายังไง
1: ก็จะเล่าว่าเราเข้าสมาธิยังไงเราภาวนายังไงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
0: เรา
1: แจกแจงวิธีที่เราทำ
0: แล้วจะเราปล่อยวางยังไงจิตฉันชุ่มเย็นยังไงนี่เลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็คือพูดถึงเรื่องการภาวนาของฉันอะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ฉันมีศีลอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีจิตอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีปัญญาอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันไปนั่งสมาธิมานะโอ้ฉันวางปุ๊บในกายฉันแบบไม่เห็นอะไรเลยนิ่งเย็นไปเลยก็จะเล่ากันอย่างนี้เข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: การเล่าอย่างเงี้ยคือภาวนาบาทังในที่นี้ก็จะแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญคุณใจอื
1: มเจ้าค่ะ
0: ซึ่งอาตมาก็คิดว่ามันคือยังไงนะอันเนี้ยอ่านท่านแรกก็ไม่เข้าใจนะไปดูบาลีอ๋อก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตัวเอง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: พูดเรื่องการภาวนาของตัวเองเท่านั้นเองซ
1: ึ่
0: งมันทำได้ซึ่งมันทำได้ประเด็นคือตรงนี้คุณใจหากล่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ยการกล่าวเรื่องการภาวนาเนี่ยการเราใช้ศัพท์เขาดีกว่านะท่านฟังจะได้งงๆดีนะก
1: ็
0: คือกล่าวอวดความเจริญอยู่อ่ะกล่าวอวดความเจริญคือพูดเรื่องภาวนาของตัวเองอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิด10อย่างนะมีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะโกธะอุปาทาหะมักขะปราสะมัจฉริยะริษยาความปรารถนาชั่วเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยก็ครอบงำคนนั้นนี่เอ้าแล้วคนที่เขาพูดอยู่ว่าเขามีศีลอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เป็นยังไงแต่ว่าทำไมเขายังมีโทสะโมหะโกธาอะไรนี้อยู่เรายังไม่ใช่แค่นั้นคุณใจเมื่อกี้พูดถึงว่าภาวนาวาทังใช่ไหมการกล่าวอวดความเจริญนั้นก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตนนี
1: ่
0: หรือยังมีญาณวาทังภาวนาวาทังญาณวาทังคือการกล่าวอวดความรู้ซึ่งพระอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกล่าวอวดเนี่ยหมายถึงพูดถึงเรื่องความรู้แล้วกันฉันรู้อะไรฉันเห็นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจฉันเป็นยังไงเอาพูดอย่างนี้แล้วกันสมมติถ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาพูดว่าเนี่ยอาตมาภาพภาวนามาอย่างนี้หรือมีโยมคนใดคนหนึ่งนะเขามาพูดว่านี่ภาวนามาเป็นอย่างนี้พูดเรื่องการภาวนานี่ฉันรู้เห็นทำนี้ไม่ว่าจะนรกสวรรค์ก็ได้หรืออะไรอ่ะอะไรเรื่องที่มันพิเศษอ่ะธรรมะนี่เป็นอย่างนี้ธรรมะนี่เป็นนี้เขามาคุยจะมาให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือญาณวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความรู้พูดถึงเรื่องการภาวนาก็คือภาวนาวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญก็พูดภาษาให้มันเข้าใจถูกก็คือพูดถึงธรรมะพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องการภาวนา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณพูดเรื่องธรรมะคุณพูดเรื่องการภาวนาแล้วไอ้คนพูดนั่นน่ะดันมีโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทาหะมักขะตณณีอริษยาปรารถนาชั่วเขาจะรู้เลยว่าอ้าวคุณไม่รู้จริงนี่นาตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านยึดแล้วไอ้ที่พูดมานั่นน่ะเป็นการกล่าวอวดสิ่งที่ตัวเองไม่มีจริงๆท่านก็ไม่ได้แปลผิดนะคุณใจนะแต่ว่าท่านลึกไงลึกว่าการกล่าวนั้นน่ะแล้วคุณไม่มีอ่ะมันคือกล่าวอวดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นการกล่าวอวดเรื่องการภาวนาเป็นการกล่าวอวดเรื่องธรรมะญาณที่คุณไม่มีเพราะมี10อย่างที่เป็นอกุศลธรรมเปรียบเหมือนคนยากจนแต่มาพูดอวดว่าเนี่ยฉันมีเงินทองนะมีโภคสมบัตินะนั่นนี่โน่นแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเงียบมิด
1: เจ้าค่ะ
0: เงียบมิดคุณใจ
1: ไม่ยอมจ่าย
0: ตรงนี้วันหวยออกนี่ประจำ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก่อนตอนแทงเนี่ยฉันได้เลขเด็ดมา3ตัวเต็งๆเงี้ยใช
1: ่
0: ไหมถ้าถูกเนี่ยฉันจะไปออกรถใหม่แล้วซื้อนี่จ่ายนั่นนี่โน่นคุยไปเลยอ่ะแต่พอหวยออกปุ๊บเงียบมิดคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวมาก่อนหน้านั้นนั่นน่ะคือการกล่าวอวดการกล่าวอวดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่มาบอกให้เราตรวจสอบตัวเราเองเนาะว่าการกล่าวอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ไหม
1: จริงเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในระยะตรงข้ามแล้วก็พูดถึงว่าถ้าคุณจะพูดเนี่ย คุณ

0: คุณพูดได้นะการกล่าวอวดความรู้ความเจริญเรารู้ธรรมะนี่เราเห็นธรรมะนี้แต่ว่าแล้วโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไม่ครอบงำเขาได้ไม่ครอบงำเขาการกล่าวอวดความรู้การกล่าวอวดความเจริญนั้นน่ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ถือว่าคุณมีจริงนะก็คือเปรียบเหมือนกับคนบอกว่าฉันมีเงินอ่ะเปรียบเหมือนคนที่มีเงินบอกว่าฉันมีเงินนะตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาจริงๆเอาเงินมาโชว์ได้เอาเงินใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มีกล่าวอวดว่ามีทรัพย์แล้วก็เป็นคนมีทรัพย์จริงกล่าวอวดว่ามั่งมีแล้วก็มีความมั่งมีจริงมีพ่อค้าจริงถึงเวลากิจที่ต้องทำก็เอาเงินเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำได้มาใช้ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นี่ลึกซึ้งนะเนี่ยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำให้เราเห็นว่าการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีคำว่าอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยอวดใช้คำนี้เลยกล่าวอวด
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ก็คือไม่ได้แสดงให้เห็นนะเพราะของพวกนี้มันแสดงให้เห็นกันไม่ได้คุณใจการภาวนานะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวอวดคุณวิเศษใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้แสดงให้เห็นกันได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดถึงว่าฉันหายตัวได้นะก็คุณไม่ได้หายตัวให้เขาดูเลยไม่ได้แสดงแต่การที่พูดสิ่งที่คุณไม่ได้แสดงคือการกล่าวอวดนี่ไม่ใช่เป็นความหมายที่ไม่ดีนะคุณอาจารย์นะเป็นความหมายทั่วๆไปในสมัยนั้นนะการกล่าวอวด
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วคุณทำได้จริงไหมถ้าทำได้จริงไม่เป็นอาบัตินะการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนเนี่ยไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดิเป็นอาบัติปาราชิก
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคแล้วนี่คือข้อที่24คิดว่าวันนี้เราก็มีเวลาเท่านี้เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในรายการธรรมรอบรุ่นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาชี้แจงอธิบายในพระสูตรสำคัญสำคัญทั้งหมดสิ่งพระสูตรด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆเนี่ยก็จะได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะจากการรับฟังพระสูตรต่างๆว่าเราเนี่ยควรจะทำตัวอยู่ในคนประเภทไหนควรจะอวดตัวไหมหรือว่าถ้าเราปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องตั้งมั่นมุ่งมั่นทำต่อไปโดยที่ไม่ไปพูดอวดว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ได้จากการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษากันมาในวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะพบกันในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินผ่านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า30ล้านบาท
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวยกระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากเมืองผ่านสู่เมืองน่าเที่ยวโดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดเป็นจุดหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวเจน Y และเจน Z พร้อมจัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโบสถารามระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนและจังหวัดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นการแสดงเวิร์กช็อปและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า25รายคาดว่าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะสร้างการรับรู้ศักยภาพเมืองน่าเที่ยวภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมผลักดัน5จังหวัดเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนปริมประสบภาภาครายงาน
1: กรมสรรพากรแนะนำประชาชนบริจาคเงินผ่านระบบ e-donation เพื่อบันทึกข้อมูลการบริจาคและใช้ลดหย่อนภาษีได
7: ้นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับระบบ e-donation และแนวทางการป้องกันช่องโหว่การยักยอกเงินบริจาคของวัดและมูลนิธิว่าระบบ e-donation ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนเท่าใดและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริจาคที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนกรณีที่มีข่าวการยักยอกเงินบริจาคอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า หากพบการกระทำผิดในนามบุคคลเช่นกรรมการหรือผู้ดูแลบัญชีนำเงินไปเป็นส่วนตัวบุคคลนั้นต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่หากเป็นการยักยอกเงินจากมูลนิธิในฐานะนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์พร้อมนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจเป็นแนวทางในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์กลุ่มไฟฟ้าทุกประเภทครองสัดส่วนสูงถึง55%ในช่วง7 เดือนแรกทั้งนี้สอทพร้อมสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่โดยสอทอาสาเป็นตัวกลางรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดมาตรการให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและครอบคลุมการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่ากว่า10%ของ GDP และรองรับการจ้างงานกว่า 800,000 คนก่อนที่กรมสรรพสามิตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือ

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาหาฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะเจ้ากับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงมาตรการที่ฮึกการช่วยเหลือแล้วก็บทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงแรกนี้ก็มีเรื่องของต่างจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นก็มีการเปิดตัว Cosmo Local CNX 2026ที่จะยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเฮียนฮู้และก็ความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติพร้อมที่จะมีการขับเคลื่อนโมเดลการเฮียนฮู้เปิดปืนตีคือกับคนท้องถิ่นและก็ผู้คนจากทั่วโลกได้มาร่วมใช้ชีวิตเฮียนฮู้แลกเปลี่ยนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยกันนะเจ้าซึ่งก็จะมีภาคส่วนต่างๆที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคีเครือข่ายโดยนะเจ้าตอนนี้ก็มีการจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันยายน2569ในรูปแบบของป๊อปอัพวิลเลจโดยมีความร่วมมือของการที่จะได้พัฒนาแนวทางเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นกับกลุ่มพลังงานตังไก่หรือนอแมดจากทั่วโลกเลือกย่านสันปะคอยวัดเกตเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เพื่อฮื้อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมต่างวัฒนธรรมการสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นฮื้อเติบโตควบคู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายคนรุ่นใหม่แล้วก็จะมีการเชิญชวนนะเจ้าคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มีการเข้ามาเฮียนฮู้แล้วก็มีจากหลายประเทศเลยบอกว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็จะมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการลดและต่อยอดเชื่อมโยงอาหารกิจกรรมเกษตรยั่งยืนภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่สร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการอิสระครีเอเตอร์เราก็จะมีการร่วมกันออกแบบต้นแบบของการพัฒนาเมืองเป็นแห่งก้าวหนึ่งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้กับคนท้องถิ่นและก่อประชาคมโลกได้ร่วมกันออกแบบอนาคตของเมืองสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรมและก่อขับเคลื่อนให้เชียงใหม่สู่การเติบโตอย่างสมดุลต่อยนะเจ้าแห่งตี้ดึงตี้หลายท่านเลยว่าช่วงวันหยุดเนี่ยจะไปแอลที่ไหนไปเช็คอินกันได้แล้วก็ไปร่วมชมสัมผัสกับสีสันของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นนะเจ้าที่กำลังผลิบานงดงามแต่งแต้มสีสันในผืนป่าสีเขียวที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชวนที่จะมีฮือได้มาสัมผัสกับความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็จะมีการเชิญชวนชมสวนดอกไม้ตามเส้นทางต่างๆเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางความที่สวยงามร่มรื่นช่วงของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมาที่เป็นพืชที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเฮียนฮู้ด้านพืชศาสตร์นะเจ้าเปิ้นบอกว่าเบ่งบานนักกว่า 50,000 ต้น18สายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแฮมนึ่งเป็นวันพักผ่อนที่จะปาลูกปาหลานปาญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจะไปพักผ่อนไปฮิวใจไปเฮียนฮู้ธรรมชาติสัมผัสกับความงดงามของพันไม้ในบรรยากาศพื้นป่าสีเขียวนะเจ้าแล้วก็ตลอดช่วงต่างที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีตึงคาเฟ่มีร้านอาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ตัวเนาะก็ไปปักหมุดไปเช็คอินกันได้นะเจ้าการจัดกิจกรรมที่จะมีการเตรียมพัฒนาเรื่องกาแฟเจียงใหม่ครบวงจรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็ยั่งยืนกับกิจกรรม The Royal Coffee Journey 12ดอย12เดือน
ป็นกาแฟที่ขับเคลื่อนเพื่อเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เน้นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครอบคลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนจากแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพ12แหล่งนะเจ้าพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการการแปรรูปแล้วก็เชื่อมโยงกับร้านกาแฟผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเปิ้นฮ้องว่ากิจกรรม Coffee X Lifestyle จากกิจกรรม Farm Trip แล้วก็ Business Matching ก็คือการจับกู้ธุรกิจนะเจ้าเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆก็จะมีไปจนถึงเดือนมีนาคม2570ยกระดับกาแฟเชียงใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชุมชนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนนะเจ้าแล้วก็เป็นหนึ่งแนวทางสำคัญเลยที่จะสืบสานพระราชปณิธานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มคือกับสินค้าเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่คือเติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนต่อยนะเจ้าแห่งเรื่องหนึ่งมีการเชิญชวนไปทำกิจกรรมขอฮ้องว่าสายมูที่ห้ามพลาดกับการส่งเสริมท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นมูมันนะเจ้าประจำเดือนกันยายนเพราะว่าก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเนาะเส้นทางแห่งศรัทธาจัดทำรูปเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะสะสมตาประทับประจำพระธาตุตึงซอ5แห่งกิจกรรมมอบเหรียญโชคดีแล้วก็จะมีการเชิญชวนฮือไปท่องเที่ยวตามปฏิทินการจัดกิจกรรมนะจะมีทั้งโครงการจิตตภาวนาช่วงวันที่4ถึง12กันยายน2569ที่โรงแรมศรีปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่มีงานประกวดผ้าเครื่องบูชาไทยมีเทศกาลประกวดเกี่ยวกับเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศนะเจ้า19ถึง20กันยายน2569ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ที่วิหารหลวงวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมตักบาตรโชติกาทุกวันเสาร์เลยนะเจ้าตั้งแต่7โมงเช้าบริเวณหน้าพระธาตุพระเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่กิจกรรมมูมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งศรัทธาและก็วัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและก็ความประทับใจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ฮือเติบโตต่อยเจ้าเรื่องของการเตือนฮือเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนะเจ้าเพราะว่าทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังต้องเฝ้าระวังและก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูระบาดแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยที่ตอนนี้ก็มีการดูนะเจ้าทุกพื้นที่เลยก็มีสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการหากว่ามีไข้สูงต่อเนื่อง2วันควรไปหาแพทย์เลยนะจะไปพบแพทย์เลยหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบหรือมีการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ทางกรมควบคุมโรคเพราะว่าก็ต้องมีอสมเปิ้นเข้าไปแจกทรายอาเบดเนาะแล้วก็บอกวิธีป้องกันกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆตัวปิดฝาภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายไซอาเบตนะเจ้าความภาชนะขังตี้บ่ได้ใจกำจัดเศษขยะบริเวณบ้านแล้วก็แนะนำให้ทายากันยุงเพื่อป้องกันตัวกาวจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกสู่บุคคลในครอบครัวเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าโดนยุงลายครบนะเจ้าก็อาจจะมีอาการปวดหัวมีไข้เฉียบพลันปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือว่าสังเกตว่ามีผื่นแดงตามร่างกายนะเจ้าบางรายนี้อาจจะรุนแรงถึงขั้นภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวมีภาวะโรคอ้วนนะเจ้าขอฮือพี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการของตัวเกาเพราะว่าตี้บอกว่าเน้นว่าถ้ามีไข้แล้วซื้อยามากินคนเดียวโดยเฉพาะยาต้านการอักเสบกลุ่มแอสไพรินไอบูโปรเฟนแล้วก็ไดโคฟีแนคเนี่ยรวมถึงยาชุดเนื่องจากว่าบอกควรที่จะกินยาเหล่านี้ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อมีไข้ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเท่านั้นเท่าอันนะเจ้าแล้วก็หากว่าไข้บัดลดเนี่ยมีการอาเจียนขึ้นเลือดออกตามไรฟันมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือว่าซึมลงนี่คือฟังไปพบแพทย์เพื่อฮับการวินิจฉัยแล้วก็ฮับการรักษาตัวนะเจ้ามีในเรื่องของชุมชนต้นน้ำบ้านขุนปังจังหวัดเชียงใหม่ฮับมอบกล้ากาแฟ 3,000 ต้นสร้างอาชีพต่างเลือกเนาะได้มีการจะทำโครงการธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็จะมีการสนับสนุนคนอยู่ห่วมกับป่าพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนตำบลบ้านขุนปังมีการประชุมหารือแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นลงพื้นที่ร่วมปลูกกาแฟในแปลงเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการส่งมอบกล้ากาแฟในเตื้อนี้นะเจ้าก็จะเป็นการที่จะต่อยอดผลผลิตการขยายผลสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงเป็นชุมชนต้นน้ำในเขตอุทยานคือมีความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการนี้ก็มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนเดิมทีแล้วเนี่ยชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรแล้วก็ชาอัดสำเป็นหลักแต่ว่าเผชิญกับความเสี่ยงจากกลไกของราคาแล้วก็ตลาดที่มาแน่นอนนะเจ้าการนำกาแฟเข้ามาเป็นพืชทางเลือกเสริมก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นกาแฟก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเชิงอนุรักษ์นะเจ้าว่าเติบโตใต้ร่มเงาไม้ใหญ่เราก็ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำตัวเนาะเพราะว่าเราก็มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าไม้นะเจ้าแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาต่างๆเนาะโดยการที่ได้มีการนำกาแฟเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เป็นการต่อยอดโดยแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างความสมดุลให้คนอยู่คู่กับป่าสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิมเนี่ยมีการวางแผนผลิตที่มีระบบการตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเกาปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าแล้วก็สามารถที่จะได้เข้ามาดูนะเจ้าเกี่ยวกับบทบาทต่างๆของทางชุมชนที่จะได้พัฒนาดูแลหมู่บ้านไปตัวกันเนาะทั้งนี้เนี่ยโครงการธรรมชาติปลอดภัยและก็ทางอุทยานแห่งชาติศรีลานาก็ขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องยกระดับตึงรายได้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะเจ้าแล้วก็พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทำให้คนอยู่คู่กับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ตัวนะเจ้า
แถมเรื่องนึงเรื่องการขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ถึงสิ้นปี2570ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขยายเวลาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการต่างๆที่จะมีการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมนะเจ้าก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขาดสภาพคล่องนะเจ้าด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้คือสิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา5ปีซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการกว่า400รายที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาครัฐนะเจ้าสนับสนุนคือสถาบันการเงินใช้มาตรการที่อยู่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องและก่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนของธนาคารออมสินนะเจ้าแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่มีการเข้าถึงนะเจ้าแหล่งเงินทุนต่างๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มการหาเงินทุนตังธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์จนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยก็ยังมีศักยภาพมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปได้นะเจ้าเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการให้เข้าถึงแล้วจะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้มีสภาพคล่องหาแหล่งเงินทุนได้เนาะแล้วก็สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเพื่อให้ปิกมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็วเจ้าแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องของกรมบัญชีกลางนะเจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้ามาในเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยังได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องเนาะจะมีวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนแล้วก็มีส่วนลดค่าหุงต้มเป็นค่าแก๊สหุงต้มกรกฎาคมถึงกันยายน80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะจ๊ะมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมีทั้งการใช้รถบขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้านะเจ้าแล้วก็ทุกวันที่ซาวเนี่ยจะมีเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนรวมถึงสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนโดยเจ้าก็สามารถที่จะเช็คได้ตามสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่ทางกระทรวงการคลังนะเจ้า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์

จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรยดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
เพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

โอท็อปนอกตอนนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะมีการคัดยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการเกษตรการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีการเปิดเผยนะเจ้าจากทางด้านนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ร่วมกันตรวจสอบกันกรองพิจารณารับรองผลการหื้อคะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและก็กันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้ารับการคัดสรรหรือคัดเลือกนะเจ้าจำนวน600สาวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ก็จะมีตึงประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่

ฟื้นตัวโวยปลอดภัยกว่าเดิมซึ่งก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินโดยที่การฝังท่อระบายของเหลวขนาดน้อยนักเลยเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการทักษาแบบแผลน้อยตีช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงที่บ่ตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์ซึ่งโรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปแห่งขั้นตอนหนึ่งจะนำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนโฉมรักษาต้อหินที่มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าข้อดีก็คือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เนาะแผลน้อยมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวเร็วลดระยะการพักฟื้นที่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถปิกไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อนะเจ้าสำหรับผู้ป่วยที่สนใจควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและก็รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมในการรักษาตัวเจ้าตอนนี้เฮาก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการที่ได้เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่งานวิจัยที่จะได้ใช้งานแต่เลยมีการรับมอบแผนบริหารจัดการน้ำ5ปีจากคณะวิจัยรับมือกับน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตโตยนะเจ้าเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วนนำมาวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่แล้วก็กำหนดแนวทางการที่จะทำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์ตึงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการผลิตการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยผลการศึกษาก็พบนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขณะที่ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละหน่วยงานก็ยังแยกการจัดเก็บทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหายังมีการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนต่างคณะผู้วิจัยก็เลยได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GIS ที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่เกษตรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนระบบเตือนภัยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดน้อยแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การที่จะได้มีลดความซับซ้อนการทำงานนะเจ้าบริหารจัดการทรัพยากรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดหาเกี่ยวกับระบบปัญหาที่เราต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองเชิญชวนฮื้อกู้คนเลยนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่มีช่องทางในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความคืบหน้าคือกับผู้ที่แจ้งปัญหาได้แห่มตัวช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลคือการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้ามีระบบที่แจ้งเตือนคือรายละเอียดแล้วก็แจ้งถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภา

การประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงกำกับดูแลติดตามอย่างเช่นการเกิดแก้ไขปัญหาการห้องเฮียนนะเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยพบปัญหาเมืองบ่ปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆด้วยทัฟฟี่ฟองดูเพียงที่มีการต้องไทฮูบเนาะเล่าเรื่องหรือว่าแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ได้ทุกขั้นตอนเลยนะเจ้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เริ่มจากต้องมีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนนะเจ้าแอดไลน์ไปที่ทัฟฟี่ฟองดูแล้วกดเมนูแจ้งเรื่องจากนั้นก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการเช่นถนนชำรุดกาขยะมีการจัดการเรื่องของปัญหาขยะก่อหรือปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะเจ้าคือพิมพ์รายละเอียดของปัญหาแล้วก็ถ้ามีแนบผู้ภาพไปตัวนะเจ้าแล้วก็แชร์ตำแหน่งที่เกิดปักหมุดสถานที่ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งรับเลขติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ได้ตัวนะเจ้าก็มีการเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าที่จะมีการแก้ไขปัญหาเมืองแบบเต็มระบบของทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยนะเจ้าอันเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก่อนหลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้หนักที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้นจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ควบคู่ไปกับการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนฮื้อทันท่วงทีพร้อมกับเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต 4.8 เมตรทั้งคันดินน้ำปิงพนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงแห่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำลำเหมืองต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและก็ขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้สามารถปิกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะเจ้าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053-234-444รวมถึงสามารถแจ้งเหตุผ่านระบบ Taffy Fondue ของเทศบาล